0: ขนส่งจังหวัดถึงปัจจุบันเนี่ยกรมการขนส่งทางบกเนี่ยโอ้โหเป็นภาพลบย่างหมากในสายตาของประชาชนทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะเมื่ออาจารย์วีระแกออกมาพูดนะโอ้โหก็ไม่เล่นแล้วเนี่ยตบทีเดียวก็มันเป็นเรื่องจริงอ่ะจริงๆแล้วนะยายพูดเลยมันผมไม่รู้จะพูดเป็นพื้นแล้วจ่ายงบประมาณกันโดยเฉพาะงบที่มันไปประมูลป้ายไว้นะไม่เคยแสดงแถลงใครรายละเอียดเลยผมถามมันไม่รู้กี่สิบปีแล้วมันไม่เคยพูดเลยนะครับเอาไปดูดินฟ้าอากาศกันบ้างครับ18-19กรกฎาคมเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครปฐมลุงมีฝน 30% ตั้งแต่สงขลาถึงนราธิวาส 40% ครับก็ยังมีดูฝนกันได้ช่วงนี้นะเอาเป็นว่าก็เวลาหมดแล้วครับคุยมา 0841880808เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับแอดกันเข้ามาแล้วก็ทักกันมาด้วยจะได้เป็นเพื่อนกันขอจ่าพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านในการติดตามเราฟังสวัสดีครับ
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธากนกพรออนแอร์
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: กนกพรกนกพร
5: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

นะคะผ่านทางรายการค่ะส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขสวัสดีทักทายกันยามเช้าด้วยนะคะสองงานเพลงที่เริ่มต้นเมื่อสักครู่นี้นะคะช่วงเวลาดีๆของกนกพรออนแอร์ค่ะนะคะฝากเพลงถึงเธอธนินทร์อินทรเทพและใจรักสุเทพวงศ์คำแหงนะคะส่งต่อเรื่องราวดีๆเริ่มต้นเช้าวันจันทร์ค่ะวันนี้จันทร์ที่20กรกฎาคม2569นะคะทักทายคุณผู้ฟังอยู่ตรงไหนทำอะไรอยู่ก็ส่งต่อเรื่องราวดีๆกันนะคะบอกข่าวเล่าเรื่องราวแล้วก็เรื่องที่จะมาแชร์กันแบ่งปันกันผ่านทางช่วงเวลายามเช้าขึ้นด้วย 90.75 แล้วก็ 104.75 เมกะเฮิร์ตซ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องอะไรในพื้นที่ของคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งต่อแบ่งปันกันได้ค่ะเล่าสู่กันฟังนะคะยามเช้าตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆของการเริ่มต้นกันนะคะทำงานเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆที่เต็มไปด้วยความสุขสดชื่นสดใสอากาศดีช่วงนี้ร้อนๆหน่อยนะคะฝนไม่ค่อยมีเนาะพื้นที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างรายงานกันได้นะคะ

0: ับงานเพลงดีๆนะคะยามเช้าช่วงเวลาของการเริ่มต้นนะคะ1วันทำงานเช้าวันจันทร์นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะผ่านทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะช่วงเวลาของความสุขนะคะที่พร้อมอัปเดตแล้วก็ทุกๆเรื่องราวยามเช้าของเราด้วยล่ะค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: บอกข่าวเล่าเรื่องนะคะวันนี้เรียกได้ว่าไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้นะคะฟุตบอลโลกใช่ไหมคะสเปนคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026ชนะอาร์เจนตินา1-0ช่วงต่อเวลานะคะต้องบอกเลยค่ะว่าจริงๆแล้วนุ่นชอบนะนะคะสเปนที่แบบเชียร์มาตลอดเลยเมสซี่เมสซี่ฟุตบอลโลกนัดชิงสเปนชนะนะคะเมสซี่อาร์เจนตินาใช่ไหมคะสเปนชนะเมสซี่นะคะโอ้โหแต่นุ้งก็เชียร์แต่ว่าทีมไหนก็ได้นะคะพอคว้าแชมป์แล้วก็คือได้ทั้งหมดแต่เฉือนกันไปนิดเดียวเองเนอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นแฟนใครก็นะคะก็บางทีอาจจะผิดหวังสมหวังนะคะก็เป็นเกมแข่งขันกีฬาที่เราดูให้มันมีความสุขดูให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูให้มันแบบแฮปปี้ค่ะเพราะว่าทุกเกมกีฬาเนี่ยนะก็ส่งต่อที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้เราได้มีการพัฒนาตัวเองเสมอๆทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะคนที่ลุ้นหรือว่าเป็น FC ของแต่ละทีมก็นิดนึงนะคะอย่างนุ่นก็เชียร์เมสซี่ใช่ไหมคะอาร์เจนตินานะคะก็ชอบนะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเฉือนไปนิดเดียวเนอะฟุตบอลโลกสำหรับรอบชิงชนะเลิศนะคะสเปนชนะเมสซี่อาร์เจนตินาไปนะคะ1-0นั่นเองนะคะก็จบนะคะสำหรับแชมป์โลกปีนี้2026นะคะสำหรับสเปนนั่นเองค่ะเอาล่ะใครที่แบบว่าอะไรนะทายไปถูกกันบ้างไหมคะใครทายถูกกันไม่บ้างไหมคะนี่คือเรื่องราวนะคะยามเช้าของเราตรงนี้กันด้วยค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ช่วงนี้หลายคนอาจจะขอบตาคล้ำนิดนึงนอนดึกนอนดื่นเชียร์กันมาทีมตัวเองอาจจะแบบว่าหลุดไปเรื่อยๆก็อาจจะมีแบบคนโซแซดกันไปบ้างนะคะเสียใจกันไปบ้างแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะดูให้สนุกดูให้แบบนะแฮปปี้นะคะแล้วก็นำเรื่องราวต่างๆไปใช้ในชีวิตค่ะนะเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะส่งต่อช่วงเวลาของยามเช้าของเราด้วยนะคะแล้วก็งานเพลงดีๆการเริ่มต้นของการทำงานของเรานะคะหนึ่งเช้าที่จะเริ่มต้นยังไงดีล่ะเริ่มต้นด้วยความสุขค่ะนะฟังเพลงไปนะมีรอยยิ้มทำงานบางคนเดินทางขับรถขับขี่ก็ขอให้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่ดีของทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้เจอสิ่งดีๆนะคะที่ทำให้ใจเราเนี่ยรู้สึกดีนะคะในการเริ่มต้นการทำงานกันค่ะ

กับช่วงเวลายามเช้าตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อสักครู่คุณฟังแจ้งมาว่าโซนหลังสวนรับฟังไม่ได้นะคะขอบคุณมากๆขอบคุณพี่หนุ่มที่โทรแจ้งด้วยนะคะเอาละค่ะก็ในส่วนตรงนี้นะคะก็ช่วงเวลาของการเริ่มต้นนะคะยามเช้านะก็ถือได้ว่าทำงานมีความสุขนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออะไรที่ไม่สบายใจหรือว่าเป็นทุกข์นะคะก็ขอให้นะมันคลี่คลายนะคะบางวันเราก็เจอเรื่องยากนะบางวันเราก็เจอเรื่องง่ายสุขทุกข์เป็นของคู่กันเสมอถ้าเรายอมรับความเป็นจริงได้ว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนี่ยเราก็จะวางอะไรได้เยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นในช่วงเวลาตรงนี้ผ่านทางรายการก็แชร์สิ่งดีๆกันนะคะคุณผู้ฟังคะอย่าลืมค่ะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่ที่มันรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรนะคะมันเป็นอะไรมันไม่โตมันไม่งอกไม่งามไม่งอกไม่เงยเลยนะคะวันนี้ปลูกอะไรก็ไม่ดีก็ดูเรื่องดินก่อนนะคะจะมีปัญหาเรื่องดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มดินต่างๆเหล่านี้นะคะวันนี้มีตัวช่วยเป็นดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ตัวช่วยสำคัญค่ะฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยหรือว่าวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดย่อยซากพืชซากสัตว์นะคะธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีใช้งานง่ายมากๆดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษค่ะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินประมาณ1ซองทั้งหมดนี้ทุงให้ทุกท่านในราคา699บาทนะคะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990 นะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปเนี่ยค่าประกันค่าส่ง100บาทนั่นเองนะคะฝากไว้ช่วงเวลาดีๆของกนกพรออนแอร์ค่ะ

เดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่นะคะหลังจากฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะเดี๋ยวกลับมาพร้อมเดินทางแล้วก็แชร์ความสุขนะคะเสียงเพลงความห่วงใยการเดินทางค่ะและการเริ่มต้นการทำงานอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะคะอสมทชุมพรกระดกพรออนแอร์

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันHilux Travel
1: Greater Together สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่ม

0: สปส.สั่งตรวจสอบโรงพยาบาลซานคามิโลดูแลคนไข้ตามมาตรฐานหรือไม่ความคืบหน้าการตรวจสอบโรงพยาบาลซานคามิโลจังหวัดราชบุรีหลังปฏิเสธการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้คนไข้จนสุดท้ายเสียชีวิตนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.เปิดเผยว่าได้สั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันนี้โดยมุ่งตรวจสอบการให้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวมีการดูแลและประเมินเกณฑ์ผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดหรือไม่โดยจะมีการตรวจสอบจากเวชระเบียนและเอกสารทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรวมทั้งเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งทางฝั่งโรงพยาบาลเอกชนและญาติผู้เสียชีวิตมาให้ถ้อยคำเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายคาดว่าจะทราบผลการตรวจสอบเบื้องต้นในสัปดาห์หน้าซึ่งข้อมูลของแพทย์จากกรณีนี้จากการเปิดเผยข้อมูลจากผู้อำนวยการและแพทย์ของโรงพยาบาลซานคามิโลระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ซึ่งแพทย์เจ้าของคนไข้ดังกล่าวอายุกว่า70ปีและเป็นแพทย์อายุรกรรมพาร์ทไทม์ทำงานกับโรงพยาบาลมานานกว่า10ปีแล้วกรุงเทพมหานครปลื้มกิจกรรมเปิดสวนสาธารณะชมฟุตบอลโลกประสบความสำเร็จเมื่อคืนที่ผ่านมานางสาวปาจริยามหากาญจนะรองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยและร่วมติดตามบรรยากาศการรับชมกิจกรรมถ่ายทอดสดฟุตบอลฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026รอบชิงชนะเลิศภายใต้แคมเปญ One Night One Champion ที่บริเวณสวนวชิระเบญจทัตหรือสวนรถไฟและสวนลุมพินีบรรยากาศภายในสวนสาธารณะทั้งสองเป็นไปอย่างคึกคักและมีชีวิตชีวาโดยมีประชาชนแฟนฟุตบอลชาวไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาร่วมเชียร์ทีมโปรดอย่างเนืองแน่นพื้นที่เต็มไปด้วยเสียงเชียร์รอยยิ้มและความสนุกสนานสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมตลอดการแข่งขันการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำนโยบายของกรุงเทพมหานครในการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้พื้นที่สวนสาธารณะให้เป็นมากกว่าสถานที่ออกกำลังกายแต่เป็นพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับการพักผ่อนและทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันของประชาชนท่านนี้สำนักสิ่งแวดล้อมได้เตรียมความพร้อมรองรับกิจกรรมดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบอาทิจัดเตรียมรถสุขาเคลื่อนที่ระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่กทม.ในการตรวจตรารักษาความปลอดภัยและทันทีที่การแข่งขันจบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดได้เข้าเคลียร์พื้นที่และเก็บกวาดขยะทันทีทำให้ในเช้าวันนี้สวนรถไฟและสวนลุมพินีพร้อมเปิดให้บริการประชาชนเข้ามาเดินวิ่งออกกำลังกายได้ตามปกติกองตรวจการประมงชลบุรีจับเรือคลาดหอยผิดกฎหมายกลางทะเลมีรายงานจากหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่างศิลาศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยองกองตรวจการประมงว่าได้จับกุมเรือประมงเครื่องมือคลาดหอยที่ทำการประมงผิดกฎหมายในพื้นที่เขตทะเลชายฝั่งจังหวัดชลบุรีนายนิรุธพาลีวนเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงานพร้อมเจ้าหน้าที่รวม5นายได้ออกปฏิบัติหน้าที่บริเวณทะเลอำเภอเมืองชลบุรีตรวจพบเรือคลาดหอย1ลำกระทำผิดกฎหมายประมงจึงแสดงตัวเข้าจับกุมได้ตัวผู้ต้องหา4รายจากนั้นนำผู้ต้องหาและของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองชลบุรีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายในฐานความผิดร่วมกันใช้เครื่องมือคลาดหอยประกอบเรือยนต์ทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียง

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความ

0: ไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
7: สนใจสอบถามต้องการเป็นลูกค้าจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
8: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโต

0: เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
2: ้ Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่า Medco จะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนMedco Energy ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ับงานเพลงนะคะขอแรงอนันต์บุญนาคค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาตรงนี้นะคะเมื่อกี้แจ้งมาว่ารับฟังได้เรียบร้อยแล้วนะคะขอเสียงหน่อยค่ะช่วงเวลายามเช้าของเราด้วยนะคะ1วันทำงานแล้วก็เดี๋ยวมาแชร์เรื่องสุขภาพกันอะไรดีๆเราก็เติมกันนะคะเติมเล็กเติมน้อยเติมวันละนิดวันละหน่อยแชร์สิ่งดีๆพูดคุยรับฟังแบ่งปันค่ะคำพูดที่เรียกได้ว่าส่งใจส่งเป็นอีกหนึ่งพลังให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะออนแอร์กันตรงนี้เพราะความสุขเป็นเรื่องที่ต้องพูดถึงนะคะและอะไรดีๆก็นำมาฝากกันเหมือนเดิม0776416567นะคะแล้วก็เบรกหลังหน้าไมค์จะบอกว่าเบรกหลังไมค์แล้วนะคะเอาละค่ะก็ช่วงเวลาของรายการนั่นเองนะคะหนึ่งงานเพลงนะคะดีๆที่คุณผู้ฟังเลือกมาแผลใหม่นะคะแผลใหม่พี่แป้นขอมาเมื่อสักครู่เดี๋ยวหาก่อนนะว่าศิลปินที่พี่แป้นขอมาเนี่ยนะคะมีไหมของหมิวใช่ไหมคะ

ขอหานิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องราวของสาระน่ารู้เรื่องราวของสุขภาพกันด้วยค่ะนะมีจ้ะแผลใหม่มิวรัชดาพรนะคะมอบทุกเสียงทุกสายพี่หนุ่มหมู่สองพี่อิทธิ์พนารายพี่ออสนะคะพี่ปริยาดีเจพี่โอและแฟนรายการทุกคนเลยนะคะสำหรับช่วงเวลาตรงนี้ก็มอบเป็นเพลงเพราะๆช่วงเวลาของความสุขกันพรออนแอร์ดีเจพี่นุ่นนะคะอ่ะโอเคงานเพลงมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะ

0: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
1: ช่วงสุขภาพชวนรู้ค่ะมาดูแลเรื่องสุขภาพนะคะเทรนด์ต่างๆของการใช้ชีวิตของเราค่ะที่ต้องบอกเลยนะคะว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามนั่นเองค่ะวันนี้เห็นเขาแบบไอศกรีมเจลาโต้เจลาโต้เขาแบบกำลังฮิตกันอยู่ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก่อนที่เราจะกินไอศกรีมสิ่งที่เราต้องรู้คือเรื่องนี้เลยนะคะไอศกรีมเอาแบบเป็นแท่งก่อนนะ1แท่งเนี่ย50ถึงประมาณ70กรัมนะคะพลังงานอยู่ที่150ถึง230กิโลแคลอรี่นะคะไขมันอิ่มตัว12ถึง15กรัมน้ำตาล4ถึง5ช้อนชานะจ๊ะนี่คือไอติ่มแท่งมาดูไอศกรีม1สกู๊ปก็คือ100กรัมที่เรากินอยู่นะคะนะกิโลแคลอรี่พลังงานเราได้ถึง250ถึง350กิโลแคลอรี่ไขมันอิ่มตัว7ถึง11กรัมน้ำตาล6ถึง9ช้อนชาค่ะเพราะฉะนั้นกินได้คุณผู้ฟังเลือกไอศกรีมไขมันต่ำหวานน้อยมองหาสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพเลี่ยงโคนนะคะหรือท็อปปิ้งรสหวานเลือกผลไม้สดแทนนะจ๊ะก็จะดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะหลังๆนุ่นก็ไม่ทานพยายามไม่ทานเมื่อก่อนก็ทานแต่ก็ไม่ทานดีกว่าเพราะว่าน้ำแข็งที่เวลาเนี่ยมันต้องใช้ความหวานค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือทานในกรณีที่มันอยากทานจริงๆอ่ะนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็พวกน้ำชงน้ำอะไรก็เลือกอีกแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็เลือกหวานน้อยหรือเลือกแบบที่มันเป็นออริจินัลที่มันแบบไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากมายนะคะก็จะดีกับสุขภาพด้วยเฉพาะอย่างทุกๆคนคุณผู้ฟังด้วยนะคะเพราะนั้นเลือกของที่ดีมีประโยชน์เลือกลดน้ำตาลลดหวานลดมันลดอะไรต่างๆเหล่านี้ได้เพื่อสุขภาพที่ดีนะคะเดี๋ยวนี้โรคไม่ติดต่อ NCD เยอะมากค่ะ
0: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: พรินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือพรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิ์ประกัน49ปีพรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 0775425555 ID line @wiratsin
1: ค่ะโรงพยาบาลวิรัติสินนะคะปริ้นวิรัติสินนะคะเดือนหน้าวันแม่แล้วค่ะคุณขาเดือนหน้าเป็นเดือนของวันแม่เราซื้อของขวัญให้แม่ดีไหมคะซื้อแม่ไปเลยนะคะของขวัญมหากรรมสุขภาพที่คุ้มที่สุดแห่งปีปริ้นกรุ๊ปแฟร์ค่ะที่มาพร้อมกับแพ็กเกจตรวจสุขภาพกว่า11รายการนะ12รายการก็มีค่ะลดสูงสุดมากกว่า 50% ค่ะคุณผู้ฟังคะแพ็กเกจตรวจสุขภาพ12รายการราคาพิเศษจากปกติ 2,260 บาทนะคะพิเศษใบเทามีทอนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรวจอะไรบ้างตรวจความเขาเรียกตรวจร่างกายโดยแพทย์ใช่ไหมตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเอ็กซเรย์ปอดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดเป็นยังไงไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดเป็นยังไงไขมันดีล่ะไขมันไม่ดีล่ะมีเยอะไหมการทำงานของไตเป็นยังไงอัตราการกรองของไตล่ะยังสมบูรณ์ไหมการทำงานของตับตรวจปัสสาวะพูดแค่นี้มันก็เกินจะคุ้มแล้วนะคะฝากเอาไว้นะคะของขวัญวันแม่ซื้อได้ภายในเดือนนี้ใช้ได้จนถึงสิ้นเดือนหน้าจัดไปนะคะก่อนหมดเขตละกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงเวลาดีๆของกนกพรออนแอร์นั่นเองค่ะเอาล่ะนะคะในช่วงเวลาตรงนี้นะก็งานเพลงดีๆจากพี่แดงนะคะขอมาเมื่อสักครู่มอบทุกเสียงทุกสายมอบน้องเหมียขายอาหารตามสั่งหน้าโรงพักในเมืองนะคะแล้วก็แฟนรายการทุกคนด้วยขอเพลงเข็ดแล้วจากสอนเคลรีนะคะมอบจัดไปให้เลยค่ะรับฟังกันพร้อมๆกันในช่วงเวลาตรงนี้ต่อเนื่องนะคะช่วงเวลาดีๆของรายการและเดี๋ยวมาหน้าใหม่กันนะคะเบรกหลังประมาณสัก 9:35 น.จ้ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: กนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
4: 2เสียง2สายค่ะน้ำไมมาจากน้ำไมเจ๋0776415567นะคะสายด่วนเพลงด่วนมาแล้วค่ะสายแรกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: คร
4: ับ สวัสดีค่ะ
5: คร
4: ับ ฟังได้แล้วใช่ไหมคะ
5: ฟ
4: ัง
5: ได้แล้วฟังได้แล้ว
4: โอ้ยหน้าไมนะคะเนี่ยตั้งใจเลยไหมคะ
5: ตั้งใจอยู่วันนี้กดพักแล้ว
4: กดพักแล้วไม่มีคนรับใช่ไหมคะ
5: นั่นแหละทำไม่โทรว่าเดี๋ยวไปโทรหน้าไหม
4: โอ้ยสมใจแล้วค่ะวันนี้พี่นุ่มย่าฟังเพลงไรคะวันนี
5: ้วันนี้เอาทูตดวงใจละ
4: หน้า
5: ดวงใจอ
4: ะไรนะคะอันเป็นดวงใจ
5: ครับ
4: ของทูนพิเศษเพลงนี้ให้ใครคะ
5: ก็ให้พันนารายณ์ทางซอยนะ
4: จ้า
5: แล้วก็เล็บสายทางตำบลนั่นแหละ
4: โอ้ยกเลยยกตำบลยก
5: บุญเลย
4: ค่ะ
5: ที่เขากวางกวางบ่าวแดงบ่าวสาวแดงหน้าอำเภอเลยก็หายต่างปีเลยที่เขากวางหน้า
4: จ้า
5: ตัวนาโอ้ยถึง
4: ค่ะ
5: โทรไม่รับแต่เจ้าแล้วก็เย็นนิดๆกันแล้วก็ใส่ผีลังด้วยนะ
4: โอเคได้ค่ะเดี๋ยวรอฟังนะคะก้าวกุดหมาค่ะสวัสดีค่ะนะคะสายแรกค่ะพี่หนุ่มโม2นะคะ2เสียง2สายอาสายต่อไปมาจ้ะ

0: ฟังเพลงด่วนๆ นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลอ้าวน้องตูดมาค่ะสายหลุดสายหลุดดิฉันก็ฟังอยู่ตั้งนานนะคะว่าเอ๊ะจะใครสวัสดีค่ะสายที่สองติดแล้วนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเมื่อกี้พี่หลุดเหรอ
1: ไม่พี่เพิ่งโทรเข้าถึงติดเลย
0: อ๋อแปลว่ามีคนแบบว่ามือสั่นใจสั่นแล้วหลุดไปก่อนหนึ่งสายนะคะ
1: นั่นพี่โชคดีนั้น
0: แน่นอนสิคะ
1: นั่นพี่ขอเพลงนั่นนะยังไม่เสียเวลาเพลงกลางดาว
0: เพลงอะไรนะคะ
1: กลางดาวจ้ะ
0: กลางดาวกลางดาวจากไหนคะเนี่ย
1: พี่เล็กวังตะโก
0: พี่เล็กพี่เล็กวังตะโกฝนตกไหมพี่เล็กแถวโน้น
1: โอ้ยอย่าพูดถึงเลยคุณน้อง
0: ทำไม
1: วังกอนี่หาฝนยาก
0: อ้าวจริงเหรอมันไม่มีเลยเหรอพี
1: ่มาเป็นเดือนๆลูกกระปายลงมานิดนึง
0: อ๋อมันแห้งใช่ไหมแถวโน้นอ่ะ
1: จ้า
0: โอ้ยนะแล้วไม่อย่าว่าแต่วังตะกอแถวนี้ก็มันไม่เป็นหน้าฝนนะคะตอนเนี้ย
1: หน้าฝนนะมันแปลกนะมันไม่มีฝน
0: โอ้มันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะพี่เล็กแบบว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วเห็นไหมร้อนก็ร้อนมากขึ้นอะไรต่างๆนี้นะพี่เล็กกลางดาวให้ใครจ๋า
1: ขอให้ทุกเสียงทุกสายนะคะโดยเฉพาะน้องนุ่น
0: จ้า
1: โอ้นะจ๊ะ
0: จ้า
1: ค่ะค่ะ
0: โอเคขอบคุณนะคะเดี๋ยวรอฟังนะคะหวัดดีค่ะน่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะสองเสียงสองสายของเรานะคะขอเพลงด่วนๆอ่ะไปฟังเพลงนะคะเช้าๆนุ่นรับได้แค่สองสายนี่แหละค่ะเนื่องจากว่านะคะมีผู้สนับสนุนรายการเดี๋ยวช่วงบ่ายไปขอช่วงบ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีน้ำมุงน้ำใหม่อะไรได้พูดคุยขอเพลงแล้วก็นะได้ฟังเสียงแฟนรายการเอฟซง FC บ้างนะคะใครโทรไม่ติดต้องพยายามโทรนะคะเราจะได้คุยกันบ้างอะไรกันบ้างนะช่วงเวลาดีๆตรงนี้กับช่วงสองเสียงสองสายนะคะไปฟังเพลงกันดีกว่าค่ะ
2: กนกพรออนแอร์ช่วงสองเสียง

ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยนะคะงานเพลงจากพี่เล็กวังตะกอแล้วก็พี่หนุ่มมูซองนะคะจัดไปค่ะตามคำขอช่วงเวลาดีๆของกนกพรออนแอร์สองเสียงสองสายน้ำใหม่ของเรานะคะใครที่เรียกได้ว่านะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโทรไม่ทันโทรไม่ติดไม่เป็นไรโทรใหม่ พรุ่งนี้

0: โอใหม่นะคะในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยผ่านทางรายการค่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือนำเรื่องราวดีๆนะคะช่วงเวลาต่างๆนะคะที่เราก็นำเรื่องราวข่าวสารนะคะมาฝากคุณฟังกันอะไรที่ดีก็บอกต่อนะคะอะไรที่ดีเราก็บอกต่อนั่นเองค่ะช่วงเวลายามเช้าตรงนี้นะคะก็แนะนำช่วงเวลาของการเริ่มต้นอะไรดีๆนะคะก็อย่าลืมค่ะส่งต่อกันในช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะ
1: บอกกล่าวเล่าด้วยใจจากเสริมสิริฟาร์มาซีครอบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
0: ค่ะนะคะบอกกล่าวเล่าด้วยใจนะคะเสริมสิริฟาร์มาซีนะคะวันนี้เรามารู้จักนะคะรถยาค่ะคุณผู้ฟังคะรถยาว่ามีประโยชน์อะไรบ้างค่ะแล้วก็สีเนี่ยบ่งบอกนะคะถึงสรรพคุณด้วยนะคะรถยาและสีเห็นไหมสมุนไพรไทยเราก็จะมีสีแตกต่างกันไปอย่างเช่นกระเจี๊ยบไผ่สีแดงขมิ้นสีเหลืองอะไรต่างๆเหล่านี้ถูกไหมคะกระเจี๊ยบค่ะกระเจี๊ยบแดงเนี่ยสีแดงของกระเจี๊ยบบ่งบอกถึงการบำรุงเลือดค่ะคุณผู้ฟังค่ะรสของกระเจี๊ยบเนี่ยมีรสเปรี้ยวนะคะช่วยล้างไขมันเมือกมันในเลือดนะคะการดื่มน้ำกระเจี๊ยบแดงจะมีประโยชน์ก็คือว่าเส้นเลือดสะอาดจากรสเปรี้ยวค่ะและบำรุงเลือดและผิวพรรณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะใครที่ทานกระเจี๊ยบนะคะนี่ค่ะเขาก็มีรสยาว่าประโยชน์อะไรบ้างสีบ่งบอกสรรพคุณด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการค่ะ
1: ครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มมาสี
0: ่ก็ออนแอร์กันตรงนี้กันด้วยนะคะแบ่งปันเรื่องราวข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังกันค่ะเสิร์ฟกาแฟหน่อยนะคะสายแล้วนะคะทำงานมาสักพักใหญ่แล้วคุณผู้ฟังคะวันเริ่มต้นวันจันทร์ของเรานะคะหลังจากที่นะเราทำงานไปเราก็อาจจะรู้สึกนะคะไม่สดชื่นหรือบางคนดูบนโลกลุ้นกันเมื่อคืนอาจจะนอนน้อยนะคะเสิร์ฟกาแฟสักแก้วแล้วกันนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะอร่อยได้ค่ะแบบไม่รู้สึกผิดกาแฟสูตรย่าหวานห่อสีเขียวนะคะและ Black Coffee Mix ห่อสีครีมดำค่ะหอมเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปนะคะแถมยังได้สุขภาพดีและไม่รู้สึกผิดด้วยดูแลสุขภาพไปด้วยครบจบในแก้วเดียวค่ะ Black Coffee Mix มากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพช่วยเผาผลาญเพิ่มพลังในแก้วเดียวนะคะปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันดีๆค่ะคุณผู้ฟังค่ะแน่นอนนะคะยามเช้าแบบนี้นะด้วยกาแฟเขาทะลุแบล็กถุงซิปขนาด180กรัมเนี่ยสูตรเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลและสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟที่รักสุขภาพนะคะเขาทะลุแบล็กค่ะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะคะรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดโทรสอบถามได้0899672216 0775363999ช่องทางไลน์พิมพ์เครื่องหมายแอดไซน์พิมพ์ Coffee Farm หรือสั่งออนไลน์เพจกาแฟ Coffee Farm Thailand นะ TikTok Shop Shopee Lazada ช่องทางออนไลน์ครบถ้วนเลยทีเดียวนะคะฝากเอาไว้ผ่านทางช่วงเวลาดีๆของกนกพรออนแอร์ค่ะเอาละค่ะในช่วงเวลาตรงนี้ก็แชร์เพลงเพราะๆผ่านทางรายการนะคะอะไรที่เป็นกำลังใจนะคะในการเริ่มต้นในการทำสิ่งดีๆก็จงทำนะคะเมื่อวานนี้วันซืนมั้งที่นุ่นดูข่าวเนี่ยคุณผู้ฟังไฟไหม้ช่วงนี้เป็นห่วงเรื่องไฟไหม้จังเลยตั้งแต่โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อวานซืนเนี่ยก็ที่เผาเขาเรียกว่าไฟไหม้บ้านสามชั้นน่ะนะคะบ้านสามชั้นที่มีนะคะมีสองตายายเสียชีวิตแล้วก็มีแมว50กว่าตัวคุณฟังถูกเผาว่าดูข่าวนี้แล้วมันหดหู่สลดหัวใจเหลือเกินก็เลยอยากย้ำเรื่องนี้นะคะเรื่องไฟไหม้เนี่ยบางทีไฟฟ้าลัดวงจรหรือเราใช้อุปกรณ์อะไรที่นานมากแล้วหรือไม่ผ่านมาตรฐานลองรีเช็คดูบ้างนะคะบ้านเราเนี่ยบางคนสายชาร์จเอ่ยนะคะหัวอาจจะไม่ได้คุณภาพหรือปลั๊กสามตาเอ่ยที่อาจจะไม่ได้รับมาตรฐานมอกไหมหรือใช้งานมากแล้วก็ต้องดูต้องตรวจ ซ่อมต้องอะไรทั้งหลายแหละอยากฝากเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะคะอะไรที่สุ่มเสี่ยงอะไรที่อันตรายเราก็ลองเช็คดูสักหน่อยนะคะฝากเอาไว้ไม่อยากให้เกิด

เหตุสลดแม้กระทั่งตัวเรานะคะทุกๆวันเลยค่ะบางทีเหมือนเราอยู่ในบ้านเวลาไฟมันโหมกระหน่ำเราก็ไม่สามารถจะเอาตัวร่างกายเราออกมาจากบ้านได้อะคุณผู้ฟังเห็นแล้วแบบสะเทือนใจมากๆเลยนะคะกับเรื่องราวตรงนี้ก็อยากฝากเอาไว้นะคะเรื่องใกล้ตัวมากๆสำหรับทุกๆคนเลยล่ะค่ะในงานเพลงจากไม้พี่รมพรนะคะเพลงนี้ชื่อว่าสัญญาคือยาพิษถ้าคำสัญญาไหนก็แล้วแต่มันไม่ได้ถูกรักษานะคะมันก็เหมือนยาพิษนั่นแหละที่ค่อยๆเติมเต็มไปเรื่อยๆนะคะจนเราไม่มีชีวิตเหลืออยู่เพราะฉะนั้นคำพูดที่แปลงออกมาจากปากของเราเนี่ยเราต้องรักษาคำมั่นของเราอย่างดีนะคะจงเวลาความสุขของกนกพรออนแอร์ค่ะ

ปเบรกกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อนะคะช่วงเวลาออนแอร์กันตรงนี้แล้วก็เติมเต็มสิ่งดีๆความสุขนะคะของทุกๆคนผ่านทางช่วงเวลาของรายการนั่นเองนะคะอะไรดีๆก็แชร์กันนะคะเดี๋ยวมาฝากกันนะคะในเรื่องราวเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังเลือกมาแล้วก็อยากฟังเหมือนเดิมนะคะช่วงเวลาของสายๆตรงนี้แล้วก็รวมไปถึงส่งต่อเป็นกำลัง

ใจที่มอบให้กับคุณฟังทุกๆคนด้วยค่ะออนแอร์กันนะคะ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองค่ะเอาละค่ะฝากความสุขก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ส่งต่อเป็นอีกหนึ่งพลังแล้วก็กำลังใจที่ส่งมอบให้คุณฟังทุกๆคนด้วยนั่นเองค่ะเพลงดีๆ เดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงตรงนี้ด้วยนะคะคุณฟังค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดสัก1คันต้องนี่เลย Honda Wave 110i สตาร์ทมือออกรถ0บาทแล้วถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพ.ร.บ.ประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร07-5111488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา 10:00 นMCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสีหศักดิ์ชี้กัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับทำปิดประตูเจรจาเขตแดนทางบกรับกังวลกรณีเขมรประคมข่าวรถถังจีนในช่วงสถานการณ์เปราะบางนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนแสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาว่าปัจจุบันช่องทางการพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชายังมีไม่มากนักแม้ไท

0: ไทยจะเคยเสนอภายหลังการพบหารือของผู้นำทั้งสองประเทศที่เมืองเซบูระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนให้ใช้การเจรจาทวิภาคีในทุกประเด็นเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่แทนที่ฝ่ายกัมพูชาจะพูดคุยกับเราเรื่องเขตแดนทางทะเลกลับเดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับทั้งที่ควรมีการเจรจาระหว่างสองฝ่ายก่อนหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้จึงค่อยใช้กลไกอื่นๆซึ่งภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสซึ่งมีหลายกลไกอื่นๆเช่นประนอมภาคสมัครใจที่อาจไม่ถึงประนอมภาคบังคับก็ได้ในเมื่อกัมพูชายังไม่พร้อมที่จะพูดคุยการจะพูดคุยเรื่องเขตแดนทางบกก็ลำบากต้องดูกันต่อไปส่วนจีนหากจำเป็นเมื่อใดก็ขอบคุณในความปรารถนาดีของฝ่ายจีนตามที่นายกรัฐมนตรีได้พูดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไทยชื่นชมบทบาทของจีนที่วางตัวเป็นกลางแต่ห่วงการเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนในจังหวะที่ความสัมพันธ์มีความละเอียดอ่อนเปราะบางหนุ่ม21มัวก้มดู GPS ขี่จักรยานยนต์ตกสะพานเจ็บสาหัสเมื่อช่วง7โมงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุคนพลัดตกสะพานกลับรถบนถนนเทพรัตน์หรือบางนาตราดกิโลเมตรที่37ขาเข้าชลบุรีอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราที่เกิดเหตุบนสะพานกลับรถช่วงทางโค้งพบรถจักรยานยนต์สีขาวจอดพิงกับขอบสะพานส่วนผู้ขับขี่คือนายทัชพลอายุ21ปีพลัดตกลงไปด้านล่างบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นนายทัชพลเล่าว่าตนกำลังขี่รถจักรยานยนต์จะกลับชลบุรีแต่เพราะไม่ชินทางจึงเปิด GPS ดูมาตลอดพอขึ้นสะพานก็ก้มดูแผนที่เมื่อเงยขึ้นมาก็ชนกับขอบสะพานพอดีก่อนจะพลัดตกลงมาด้านล่างแผ่นดินไหวเปรูเสียชีวิตแล้ว6คนเกิดแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนเมื่อคืนวันเสาร์ในเปรูทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย6คนและบาดเจ็บ21คนแผ่นดินไหวคู่นี้เกิดขึ้นในแถบภูเขาในจังหวัดซูปาคาห่างจากกรุงลิมาไปทางตะวันออกประมาณ300กิโลเมตรวัดขนาดได้ 5.1 และ 3.7 สถาบันป้องกันภัยพลเรือนแห่งชาติของเปรูระบุว่าบ้านเรือนประมาณ48หลังถูกทำลายและอีก18หลังได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อประชาชนประมาณ300คนซึ่งกำลังได้รับการจัดหาเต็นท์ให้พักอาศัยโดยในซากปรักหักพังอาจมีผู้ประสบภัยติดอยู่เปรูอยู่ในพื้นที่รอยเลื่อนเปลือกโลกที่เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟซึ่งเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเมื่อเกือบ20ปีก่อนเคยเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.9 มีผู้เสียชีวิตเกือบ600คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เสียง

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3 สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไ

0: 8ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
3: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
4: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
5: Hilux Travel Greater Together
6: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
3: ้ Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: Mcot Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
5: ออนแอร์
6: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

คนเราตั้งความหวังเอาไว้นะคะบางครั้งมันก็อาจจะได้อย่างที่ใจหวังแต่บางครั้งมันก็ผิดหวังนะคะเผื่อใจไว้สักนิดค่ะเผื่อความผิดหวังเอาไว้บ้างลองหาเวลาอยู่กับตัวเองบ้างนะคะหาเวลาเงียบๆอยู่คนเดียวบางครั้งความเงียบเนี่ยก็ทำให้จิตใจเราเนี่ยผ่อนคลายสมองเราได้ไตร่ตรองเรื่องราวบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเราจะมีสตินะคะเวลาเราได้อยู่คนเดียวค่ะหาเวลาให้หัวใจได้พักบ้างหลีกหนีความวุ่นวายความเย้อแยะของผู้คนของเรื่องราวของความเครียดนะปล่อยใจว่างๆๆนะปล่อยโล่งๆไปทำอะไรที่แบบนะที่เรารักนะคะไม่ใช่ไปที่ชอบนะไปที่ชอบก็ได้แต่หมายถึงว่าที่ที่เราชอบจริงๆอย่างเช่นไปคาเฟ่ไปเล่นกีฬาใช่ไหมคะไปทำอะไรที่เราชอบไม่ใช่ไปที่ชอบที่ชอบแบบนั้นมันเป็นคำพูดที่มันคุ้นๆคุ้นๆยังไงก็ไม่รู้นะจ๊ะเอาละค่ะช่วงเวลาตรงนี้เดินทางพร้อมกันแชร์ความสุขกันนะคะชวนคุณผู้ฟังหัวเราะวันละเล็กวันละน้อยมันทำให้สารแห่งความสดชื่นหรือว่าเขาเรียกว่าสารแห่งความสุขเนี่ยมันหลั่งออกมานะจ๊ะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องราวดีๆตรงนี้นำมาฝากกันค่ะแชร์สิ่งดีๆออนแอร์ตรงนี้ด้วยนะคะกนกพรราชโยธาดีเจพี่นุ่นค่ะ

ไม่มีอะไรที่เหมือนเดิม 100% หรอกค่ะสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้เนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดแม้กระทั่งตัวเรานะคะที่เราเคยคิดแบบเนี้ยพอโตขึ้นน่ะเราก็จะรับรู้ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงความคิดเราเยอะมากๆกับสิ่งที่เราเจอดีบ้างร้ายบ้างพอโตขึ้นเนี่ยมีหลายเรื่องค่ะที่เราจะค่อยๆปล่อยมันไปปล่อยวางความรู้สึกไม่ต้องให้ทุกคนชอบเราไม่จำเป็นต้องออกไปเที่ยวตลอดเวลาไม่ต้องวิ่งตามทุกกระแสไม่ต้องอธิบายทุกสิ่งที่เราทำให้ใครเข้าใจเราต้องมีพื้นที่กับตัวเองบ้างนะคะเขาเรียกว่าพื้นที่ว่างของ

ปลี่ยนได้ค่ะถ้ามันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะแต่อะไรที่เปลี่ยนไปจากตัวเราเลยและไม่เหลือความสุขให้กับตัวเองก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะคะให้มีความสุขขึ้นเล็กๆน้อยๆสักนิดก็ยังดีนะคะช่วงเวลาตรงนี้กนกพรออนแอร์ก็ยังคงอยู่ดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะดีเจพี่นุ่นค่ะวันนี้ฝากเรื่องนี้สักหน่อยนึงละกันนะคะทุกวันนี้ชีวิตก็ต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเจออะไรค่าน้ำมันที่สูงขึ้นเศรษฐกิจที่ผันผวนแล้วก็งานหนักที่รอเราอยู่นะคะแต่ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักทราโวค่ะกระบะจากโตโยต้าก็เอาอยู่นะคะด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันอย่างขุมพลังนะคะ 2.8GD Super Power ค่ะที่มาพร้อมกับหัวฉีดอัจฉริยะ IR ช่วยให้ประหยัดขึ้นถึง 7.5% ค่ะคุณฟังช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณไปได้ไกลพร้อมรองรับการเติมน้ำมัน B20 นะคะทุกรุ่นอีกด้วยค่ะต่อให้ต้องเจอสภาพถนนแบบ

ไหนไฮลักก็เอาอยู่นะคะด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ค่ะที่ช่วยขับนุ่มเกาะถนนเข้าโค้งได้หนึบให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางนะคะเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันหรือยังคะ Toyota จัดโปรพิเศษนะคะให้คุณเอาอยู่ซื้อไฮลักวันนี้เริ่มต้นผ่อนแค่ 6,770 บาทต่อเดือนค่ะพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1รีบมาเป็นเจ้าของกันนะคะทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตทั่วทั้งประเทศถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนั่นเองหรือจะซื้อของขวัญให้เป็นของขวัญครอบครัวของขวัญคุณแม่ก็ได้นะคะเอาละค่ะช่วงเวลาดีๆในช่วงรายการแบ่งปันความสุขแล้วก็ส่งต่อข่าวสารนะคะแบ่งปันเรื่องราวผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะแต่เราก็ผ่านมาได้จนถึงจุดนี้เขาเรียกได้ว่ามันก็คือประสบการณ์ชีวิตนะคะยากบ้างง่ายบ้างก็แบ่งปันเปลี่ยนแปลงกันไปค่ะเอาล่ะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวส่งไมค์ต่อให้กับพี่ดีเจเชอรี่เพลงรักจากเพศัตนะคะและขอบคุณมากๆสำหรับทุกการติดตามรับฟังแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะคะในช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะคุณผู้ฟัง 8:30 เรามีนัดกันนะแล้วก็ใครที่รับฟังนะคะหรือว่าแชร์เรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ก็ยินดีมากๆเลยล่ะค่ะขอบคุณทุกการติดตามเลยนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงดีๆตรงนี้และพรุ่งนี้กลับมาเจอกันค่ะขอทุกคนโชคดีมีความสุขอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะอากาศร้อนค่ะช่วงนี้ดื่มน้ำจิ้มน้ำบ่อยๆนะคะน้ำสะอาดนี่แหละค่ะดื่มให้ได้ปริมาณที่เพียงพอเขาบอกว่าเวลาเราตื่นตาตื่นขึ้นมาให้เราอะดื่มน้ำสักแก้วใหญ่ๆเลยโดยที่ยังไม่ต้องแปรงฟันล้างหน้าใดๆทั้งสิ้นดื่มก่อนเลยนะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่เรานอนเนี่ยเราไม่ได้ดื่มน้ำเลยใช่ไหมคะเลือดจะหนืดเนาะเพราะฉะนั้นดื่มน้ำ1แก้วเต็มๆค่ะก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายเบาๆไปอาบน้ำอาบท่าทานข้าวเช้าแล้วออกไปทำงานฝากเอาไว้ทุกคนมีความสุขนะคะและดูแลตัวเองรักตัวเองเยอะๆเจอกันพรุ่งนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกับพี่เชอรี่กันค่ะเพลงรักจากเพศศาสตร์ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: Mcot Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
6: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
8: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบ

0: 3อ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะมาพบกันกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะอยู่กับเชอรี่มธุราวิภาทวัฒน์ค่ะก็ต่อจากกนกพรออนแอร์นะมาพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ฟังกันได้ทั่วโลกเลยนะคะขอบคุณมากที่m.net เปิดเข้าไปได้อยู่ประเทศอะไรก็ได้เนี่ยนะคะอยู่กับแป้งเย็นเพศัตว์นะคะและสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปอยู่กับเชอรี่แล้วก็ฝากให้ใช้แป้งเย็นเพศัตว์กันด้วยนะคะร้อนร้อนก่อนฝนตกก็จะร้อนไม่รู้ละโลกมันร้อนขึ้นนะคะสาวๆอยากรู้ไหมว่าอะไรทำให้หนุ่มๆเขาหลงไหลเราได้แบบไม่ต้องลงทุนไปทำสวยให้เปลืองตังค์นะหอมแบบเย้ายวนยั่วใจนี่แหละหนุ่มหน้าไหนก็หลงค่ะเหมือนความหอมของแป้งเย็นเพศัตว์ที่ปะมาเนี่ยที่กลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วยวนแล้วอารมณ์หนุ่มๆเหลือเกินนะคะมี3สี3กลิ่นนะคะสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเรนรับหน้าค้นหาสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนค่ะวันนี้ปะสีเขียวปรินเซสมาเจ้าหญิงแปลว่าเจ้าหญิงเนาะแต่หอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายนะคะวันนี้ก็มีงานเพลงที่สื่อสารกันมานะคะขอบคุณมากเลยดอกกระเจียวบ้านแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของอะไรนะมินตราอินทิรานะคะก็อยากฟังเวอร์ชันนี้น้องลูกปลาท่าแซะบอกมาแล้วอกหักพักบ้านแม่นี่หนุ่มอะไรนะบางลึกหนึ่งต้องบอกเลขด้วยเลขหนึ่งนะคะรอนอรันเนี่ยอยากฟังเพราะว่าอกหักจากเมื่อคืนมาเหมือนกันนะกุหลาบนอกวาเลนไทน์เมื่อกี้วางสายไปจากละแม่ตลาดเยรวยนะคะเดี๋ยวไปฟังกันสักหนึ่งงานเพลงก่อน

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ใช่เลยหอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยนะคะคุณผู้ฟังสาวบ้านไหนอาบน้ำนานบ้างนะเชื่อว่าหลายคนก็คงจะมีความสุขที่ได้ใช้เวลาดูแลตัวเองนะยิ่งได้ผลิตภัณฑ์ดีๆมาดูแลความสะอาดผิวอย่างสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปอาบเพลินไปเลยค่ะหอมทั้งสองกลิ่นนะมีสองกลิ่นนะจ๊ะสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวนะแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นสดชื่นนะกลิ่นผลไม้ฟรุตตี้นี่แหละค่ะคุณผู้ฟัง2กลิ่นนะคะอย่าลืมเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปมีงานเพลงอีกน้องเล็กบอกแจมงานเพลงก็ได้แล้วแต่ช่างนะจ๊ะวังมะปรางนะถ้าแซะบอกขอเสียงหน่อยเอฟเฟคของพี่เชอรี่อ๋อน้องเล็กทามะปรางนี่ค่ะอันเนี้ยเป็นเอกลักษณ์โอเคได้ฟังแล้วก็ไปฟังงานเพลงกันก่อนสักครู่ค่ะ2เพลงเลย
6: นี่จะมาทำอะไร
7: ก็จะมาตัดผมล้างสวยยามเศร้าอ่ะพี่
6: อาการหนักขนาดนี้มึงยอมผมเลยดีกว่าเชื่อป่ะกันให้

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ค่ะก็มอบให้น้องเล็กวังมะปรางเดี๋ยวดูก่อนคู่ริงนะอยู่คู่ริงบอกว่าพี่เชอรี่ลืมเสียงอะไรไปเปล่าเสียงแบบนี้เขามองไม่เห็นนะคะก็ต้องฟังเสียงต้องการฟังเสียงกระดาษนะคะได้เลยนี่โพยค่ะโพยพูดนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็

นี่โพยค่ะโพยพูดนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็จัดให้แล้วนะเสียงกระดาษอยากได้ยินนะคะโอเคเรียนรับหน้าค้นหาสีเขียวปรินเซสที่ทามาเนี่ยหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายค่ะโอเคนะคะแล้วก็ใช้สบู่เภสัชควบคู่กันไปด้วย2สี2กลิ่นอย่างที่บอกกันนะคะในช่วงนี้นะคะเวลาเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็ต้องระแวดระวังกันหน่อยนึงนะคะใช้รถใช้ถนนฝนจะตกเมื่อไหร่จะแรงเมื่อไหร่มันก็ไม่บอก บอกก็บอกนี่แหละค่ะว่าสลับกันบ้างอะไรบ้างนะคะไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังโชคดีมีความสุขเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีหาลือประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนส่งเสริมความร่วมมือ2รัฐสภาสานต่อมิตรภาพไทยจีนปีที่51วันนี้เวลา 9:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นกรุงปักกิ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนพบหารือในเจ้าเลอจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งทั้งสองฝ่ายยืนยันความร่วมมือที่จะสานต่อมิตรภาพไทยจีนซึ่งก้าวสู่ปีที่51ของความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมผลักดันความร่วมมือโดยเฉพาะในสาขาใหม่ๆอาทิอวกาศยานยนต์ไฟฟ้าปัญญาประดิษฐ์การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและกระชับความร่วมมือระหว่างรัฐสภาทั้งสองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศด้วยนายกรัฐมนตรีระบุว่าไทยและจีนจะขับเคลื่อนความร่วมมือใน4ด้านสำคัญได้แก่การเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจและการลงทุนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือระดับภูมิภาคนายกรัฐมนตรียังสนับสนุนให้รัฐสภาของทั้งสองประเทศเพิ่มการแลกเปลี่ยนด้านมิติด้านนิติบัญญัติพร้อมเชิญประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนเยือนไทยซึ่งหากเกิดขึ้นจะเป็นการเยือนไทยครั้งแรกในรอบ15ปีด้านประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้แสดงความชื่นชมความร่วมมือของทั้งสองรัฐสภาและหวังว่าจะได้ร่วมการแลกเปลี่ยนแนวทางเพื่อยกระดับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมขอส่งความปรารถนาดีและคำเชิญถึงประธานรัฐสภาและรองประธานสภาเยือนจีนในโอกาสแรกด้วยประชุมชุดทำคดีไฟไหม้โรงเบียร์ 16:30 น.วันนี้หลังสอบปากคำพยานแล้วกว่า100ปากพลตำรวจตรีเกียรติคุณสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยว่าในวันนี้ฝ่ายสืบสวนสอบสวนจะประชุมติดตามความคืบหน้าเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวในช่วงเวลาประมาณ 16:30 น.โดยขณะนี้ตำรวจสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วกว่า140ปากจำนวนนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักรซึ่งมีส่วนในการอนุญาตให้ร้านอาหารดังกล่าวประกอบกิจการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตกำลังทยอยรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการตรวจร้านมาส่งมอบให้พนักงานสอบสวนเพื่อนำมาใช้ประกอบคำให้การส่วนตัวแทนของร้านขณะนี้เจ้าหน้าที่สอบปากคำพี่สาวเจ้าของร้านรวมถึงพนักงานร้านไปแล้วบางส่วนคงเหลือเจ้าของร้านที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเบื้องต้นอยู่ระหว่างติดตามอาการโดยหากแพทย์ประเมินแล้วว่าสามารถให้การได้พนักงานสอบสวนก็จะเข้าไปสอบปากคำด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลใดแต่ยืนยันว่าอยู่ระหว่างเร่งรัดคดีให้ครอบคลุมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้รับจากกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อพิจารณาร่วมกับพยานหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหากพบความผิดเชื่อมโยงไปถึงใครก็จะดำเนินคดีทั้งในส่วนของเจ้าของร้านและผู้ที่ปล่อยปละละเลยไม่เข้มงวดการประกอบกิจการของร้านแต่อยากขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อนซึ่งคณะทำงานชุดนี้ก็ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีในช่วงเวลาประมาณ 16:30 น.ของทุกวัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Thank you. คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: MCOT Radio Network ช่วงอบจพบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: FM 100 เมกะเฮิรตซ์ก่อติดข่าวสั้นการทำงานของอบจ.ชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ล่างข่าว11 นาฬิกาถึงเที่ยงอบจ.พบประชาชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รายการอบจ.พบประชาชนพ่อควังเพลง
1: นายควังเพลง
0: มีเรื่องไรก็คุยกันได้

0: ยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 12 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: สเปนฉลองอย่างยิ่งใหญ่หลังทัพกระทิงดุโชว์ฟอร์มเชือดฟ้าขาวคว้าแชมป์บอลโลก2026ควันหลงบอลโลกหนุ่มขับรถหรูกลับจากดูบอลพุ่งเสยตุ๊กๆสังเวยดับ3ศพเป่าแอลกอฮอล์พุ่งปรี๊ด152ประชุมคดีไฟไหม้โรงเบียร์เย็นนี้สอบปากคำพยานแล้วกว่า140ปากขณะผบ.ตร.ประชุมตรวจสอบหลักฐานคดีโกงสอบท้องถิ่นจ่อเรียกผู้ที่เกี่ยวข้อง11คนรับทราบข้อกล่าวหาสิงหาศักดิ์ชี้กัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับทำปิดประตูเจรจาเขตแดนทางบกขอบคุณจีนหวังเป็นตัวกลางแต่เรื่องนี้สองประเทศต้องคุยตรง
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดารการทองลิ่มดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันมาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจหลายๆข่าวนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงณขณะนี้แล้วก็อยู่กันไปจนถึง 12:30 น.ค่ะ
1: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดี

0: กับแฟนบอลของทีมชาติสเปนด้วยนะคะที่สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026ไปครองได้สำเร็จนะคะซึ่งแฟนบอลสเปนที่ร่วมชมการแข่งขันอยู่ที่สหรัฐก็เฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ที่ไทม์สแควร์นครนิวยอร์กค่ะหลังจากที่สเปนเอาชนะอาร์เจนตินา 1-0 คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026แล้วก็เป็นแชมป์โลกสมัยที่2นะคะโดยกองเชียร์ต่างโบกธงร้องเพลงและยกถ้วยแชมป์จำลองท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักค่ะหลายคนบอกว่าภูมิใจที่ได้เห็นสเปนกลับมายืนบนจุดสูงสุดของวงการฟุตบอลอีกครั้งนะคะหลังจากรอคอยมานาน16ปีขณะที่กรุงมาดริดในสเปนแฟนบอลหลายพันคนก็ออกมาร่วมฉลองตามท้องถนนอย่างคึกคักค่ะตรงกันข้ามกับบรรยากาศที่กรุงโบโนสไอเรสอาร์เจนตินานะคะบรรดากองเชียร์หลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาค่ะยอมรับว่าทีมทำเต็มที่แล้วแต่ยังไม่ดีพออย่างไรก็ตามแฟนบอลจำนวนมากก็ยังให้กำลังใจทีมชาตินะคะพร้อมกับรวมตัวกันบริเวณเสาโอเบลิสจุดพลุโบกธงแล้วก็ปรบมือขอบคุณทัพฟ้าขาวที่สร้างความสุขให้ชาวอาร์เจนตินาตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ค่ะทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็ได้กล่าวชื่นชมถึงความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2026หลังเข้าร่วมชมรอบชิงชนะเลิศแล้วก็เป็นผู้มอบถ้วยแชมป์ให้กับทีมชาติสเปนค่ะได้บอกว่านี่คือฟุตบอลโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในแง่ของการจัดการแข่งขันบรรยากาศและการตอบรับจากแฟนบอลทั่วโลกพร้อมกับยกย่องฟานนี่จานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ารวมถึงทีมงานทุกฝ่ายที่ร่วมการจัดการแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์ได้ยอดเยี่ยมนะคะนอกจากนี้ทรัมป์ยังกล่าวถึงเกมนัดชิงชนะเลิศว่าเป็นแมตช์ที่สนุกและตื่นเต้นแม้สเปนจะเป็นฝ่ายครองเกมได้เหนือกว่าแต่ก็เป็นการแข่งขันที่สูสีก่อนเฉือนชนะอาร์เจนตินา 1-0 ในช่วงต่อเวลาพิเศษผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่2ของประเทศได้สำเร็จค่ะ
1: กลับมาบ้านเรานะคะมาดูควันหลงค่ะเมื่อหนุ่มขับรถหรูกลับจากดูบอลโลกนะคะก็ไปขับรถพุ่งชนรถตุ๊กๆค่ะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง3ศพด้วยกันนะคะไปเป่าแอลกอฮอล์ก็สูงถึง152มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เขาไปจับภาพได้ช่วงประมาณ 4:08 นาทีของวันนี้นะคะขณะที่รถตุ๊กๆรับผู้โดยสาร2คนออกมาจากซอย12ภายในหมู่บ้านแห่ง1อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและกำลังที่จะเลี้ยวขวาแต่ว่าจู่ๆก็มีรถยนต์หรูสีดำขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนรถตุ๊กๆอย่างแรงก่อนที่จะไปเสียหลักไปชนกับต้นไม้ข้างทางทำให้คนขับรถตุ๊กๆแล้วก็ผู้โดยสารเสียชีวิตทันทีรวม3คนด้วยกันนะคะก็คือนางสาวประทุมพรอายุ37ปีคนนี้เป็นคนขับรถตุ๊กๆค่ะนางสาวพัดอายุ77ปีเป็นผู้โดยสารและนางสาวละไม้อายุ82ปีเป็นผู้โดยสารเช่นเดียวกันทางนายรุ่งศักดิ์อายุ49ปีซึ่งเป็นสามีของคนขับรถตุ๊กๆก็มาดูในที่เกิดเหตุนะคะก็รำไห้ค่ะเพราะว่าภรรยาจากไปแล้วบอกว่าแฟนนั้นมีอาชีพขับรถตุ๊กๆแล้วก็เข้ามารับป้าทั้งสองคนเพื่อไปส่งที่ตลาดบางบัวทองเป็นประจำมานานหลายปีแล้วไม่คิดว่าแฟนของตนเองนั้นจะเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตพอมาดูที่เกิดเหตุนะคะก็ทำอะไรไม่ถูกนะคะเพราะว่าเสียแฟนไปแล้วก็อยู่กินกันมากว่า20ปีและมีลูกต้องส่งเสียให้เรียนหนังสืออีก2คนอยู่ม.1แล้วก็ป.3ก็อยากที่จะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็สื่อมวลชนนั้นช่วยตามเรื่องให้เอาถึงที่สุดนะคะเพราะตนเองนั้นก็เหลือตัวคนเดียวส่วนคนขับรถก็คือนายศพรอายุ32ปีอยู่ในสภาพที่มึนเมานั่งรอให้การแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในที่เกิดเหตุก็ให้ข้อมูลสั้นๆว่าตนเองเพิ่งกลับมาจากการดูบอลโลกที่ร้านอาหารย่านราชพฤกษ์แล้วก็จะยืนยันนะคะว่าจะรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองที่เกิดขึ้นซึ่งรถคันดังกล่าวนั้นมีประกันภัยเมื่อญาติผู้เสียชีวิตพยายามสอบถามว่าดื่มมาหรือไม่เจ้าตัวก็ไม่ตอบคำถามแต่อย่างใดนะคะส่วนนางสาวน้ำพลอยซึ่งเป็นหลานของผู้เสียชีวิตบอกว่าป้าทั้งสองคนนั้นอยู่บนรถตุ๊กๆเป็นญาติของตนแล้วก็กำลังจะออกไปขายขนมที่ตลาดบางบัวทองมีรถยนต์ขับสายมาและพุ่งชนอย่างแรงตนเองก็อยู่ภายในบ้านได้ยินเสียงคล้ายๆกับรถชนจึงรีบออกมาดูแล้วก็ไม่รู้จักกับคนขับรถนะคะพยายามที่จะสอบถามกับคนขับว่าได้ดื่มหรือไม่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรตนเองก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดนะคะ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจแอลกอฮอล์พบว่าสูงถึง152มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะควบคุมตัวคนขับไปโรงพักเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: กระทรวงการคลังค่ะเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีสัปดาห์นี้นะคะอนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสและโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อรองรับประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะโดยเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมกว่า6ล้านรายที่ไม่ผ่านเกณฑ์รอบล่าสุดนะคะเพื่อเปิดให้กดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่24กรกฎาคมนี้ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้ค่ะคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชบัญภายราชกำหนดพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน4แสนล้านบาทเห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสและโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะขั้นตอนต่อไปกระทรวงการคลังก็จะเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในวันพรุ่งนี้ค่ะถ้าได้รับความเห็นชอบก็จะเปิดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ายืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังตั้งแต่24กรกฎาคมโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แล้วก็สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนนะคะนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้โพสต์คลิปผ่านสื่อโซเชียลมีเดียส่วนตัวค่ะอธิบายถึงแนวทางผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ที่ติดมากที่สุดก็คือมีรถจักรยานยนต์มากกว่า1คันแม้ว่ารถจะเก่าขนาดไหนหากไม่ได้ไปยกเลิกในระบบขนส่งตัวเลขก็ยังยืนยันตัวเลขที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้นะคะดังนั้นจึงต้องทำเรื่องยกเลิกที่ขนส่งค่ะนอกจากมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่มีคนมาร้องเรียนมากเป็นลำดับต้นๆ นะคะบางคนบอกว่าใช้มา 20-30 ปีจนแทบไม่เหลือสภาพแล้วแต่หลักการก็คือเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ค่ะแม้บางคนอาจจะมีการโอนลอยไปแล้วแต่ว่าชื่อของท่านยังเป็นเจ้าของอยู่ในระบบทางแก้ก็ต้องไปแจ้งยกเลิกการใช้รถหรือทะเบียนค่ะ
1: ไปดูคดีไฟไหม้โรงเรียนนราพร้าววันนี้ตำรวจเขาก็เตรียมที่จะประชุมกันในช่วงเย็นของวันนี้นะคะซึ่งพลตำรวจตรีเกียรติคุณสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2บอกว่าในวันนี้ฝ่ายสืบสวนสอบสวนจะประชุมติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนนราพร้าวในช่วงเวลา 16:30 นขณะนี้ตำรวจสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วกว่า140ปากนะคะจำนวนนี้รวมไปถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักรซึ่งมีส่วนในการอนุญาตให้ร้านอาหารดังกล่าวประกอบกิจการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตกำลังทยอยรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการตรวจร้านมาส่งมอบให้แก่พนักงานสอบสวนเพื่อนำมาใช้ประกอบคำให้การส่วนตัวแทนของร้านขณะนี้เจ้าหน้าที่สอบปากคำพี่สาวเจ้าของร้านรวมถึงพนักงานร้านไปแล้วบางส่วนคงเหลือเจ้าของร้านที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเบื้องต้นก็อยู่ระหว่างติดตามอาการโดยหากแพทย์ประเมินแล้วว่าสามารถให้การได้พนักงานสอบสวนก็จะเข้าสอบปากคำทันทีและขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลใดแต่ยืนยันว่าอยู่ระหว่างเร่งรัดคดีให้ครอบคลุมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้รับจากกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อพิจารณาร่วมกับพยานหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหากพบความผิดเชื่อมโยงไปถึงใครก็จะดำเนินคดีทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ของร้านแล้วก็ผู้ที่ปล่อยปละละเลยไม่เข้มงวดการประกอบกิจการของร้านแต่อยากขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อนซึ่งคณะทำงานชุดคลี่คลายคดีก็จะประชุมติดตามความคืบหน้าในช่วงเวลา 16:30 นาทีนะคะขณะเดียวกันทางพลตำรวจโทรุตพลนามวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมวันนี้เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากกรณีไฟไหม้โรงเบียร์นราพร้าวตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาปี2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 2559จำนวน14รายรายละ300,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น4,200,000บาทส่วนรายที่เหลือที่ไม่ได้รับความขอไปค่ะส่วนรายที่เหลือที่ไม่ได้เข้าร่วมงานไม่ได้มาร่วมงานก็จะโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้เสียหายโดยตรงซึ่งได้พิจารณาไปแล้วทั้งสิ้น31รายเป็นเงินกว่า9,300,000บาท พื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมทั้งคนไทยและต่างชาติที่ได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตร่างกายหรือจิตใจจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นโดยตนนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นการบรรเทาความเสียหายในเบื้องต้นนะคะซึ่งตลอดระยะเวลากว่า24ปีค่ะนับตั้งแต่มีการบังคับใช้พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญารัฐได้ให้ความช่วยเหลือเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมทั้งผู้เสียหายในคดีอาญาและจำเลยในคดีอาญารวมเป็นเงินกว่า 8,260 ล้านบาทซึ่งก็เป็นการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินแหล่งเดียวนะคะในขณะที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและด้วยเหตุนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลก็จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นความเป็นไปได้ของการจะตั้งกองทุนช่วยเหลือเหยื่อในคดีอาญาเพื่อจะตั้งเป็นกองทุนหมุนเวียนเหมือนในต่างประเทศที่สามารถระดมเงินจากแหล่งอื่นเข้ามาสมทบในการช่วยเหลือเหยื่อหลังจากกระแสสังคมบางส่วนมองเป็นการนำภาษีประชาชนมาจ่ายเหยื่อในคดีอาญาโดยไม่สมเหตุสมผลและยืนยันว่าในฐานะรัฐนะคะไม่อาจที่จะเพิกเฉยต่อสิทธิมนุษยชนในการเยียวยาเหยื่อในคดีอาญาได้ค่ะส่วนกรณีของสามีของครูสายวัย30ปีที่เสียชีวิตจากภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะหลังจากแพทย์โรงพยาบาลซานคาเมโรได้ปฏิเสธการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางกรมก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดราชบุรีลงไปรับข้อมูลและคำขอช่วยเหลือเยียวยาแล้วนะคะ12:12 น.ช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกเตอร์ฟอร์ไทยเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: M-Card

0: 2016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งขณะนี้ก็ยังคงอยู่ระหว่างการเยือนประเทศจีนนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะตอน 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นกรุงปักกิ่งนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนพบหารือกับนายเจ้าเลอจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งค่ะทั้ง2ฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะสานต่อมิตรภาพไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51ของความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมผลักดันความร่วมมือโดยเฉพาะในสาขาใหม่ๆนะคะอาทิอวกาศยานยนต์ไฟฟ้าปัญญาประดิษฐ์การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและกระชับความร่วมมือระหว่างรัฐสภาทั้ง2ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้ง2ประเทศด้วยค่ะนายกบอกว่าไทยและจีนจะขับเคลื่อนความร่วมมือใน4ด้านสำคัญนะคะก็คือการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจการลงทุนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือระดับภูมิภาคค่ะนายกรัฐมนตรียังสนับสนุนให้รัฐสภาทั้ง2ประเทศเพิ่มการแลกเปลี่ยนด้านนิติบัญญัติพร้อมกับเชิญประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนเยือนไทยด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดขึ้นก็จะเป็นการเยือนไทยครั้งแรกในรอบ15ปีด้านประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนก็แสดงความชื่นชมความร่วมมือของทั้ง2รัฐสภาค่ะแล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนแนวทางเพื่อยกระดับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมขอส่งความปรารถนาดีและคำเชิญถึงประธานรัฐสภาและรองประธานสภาเยือนจีนในโอกาสแรกด้วยค่ะ
2: ในขณะที่นายสีหสัพพูลเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงกรณีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนแสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาว่าปัจจุบันช่องทางทางการพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชาก็ยังมีไม่มากนักแม้ไทยจะเคยเสนอภายหลังการพบหารือของผู้นำทั้งสองประเทศที่เมืองเซบูระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนให้ใช้การเจรจาระดับทวิภาคีในทุกประเด็นเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่แทนที่ฝ่ายกัมพูชาจะพูดคุยกับเราเรื่องของเขตแดนทางทะเลกลับเดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับทั้งที่ควรมีการเจรจาระหว่าง2ฝ่ายก่อนหากไม่บรรลุข้อตกลงจึงจะได้มีการใช้กลไกอื่นซึ่งภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS ซึ่งมีหลายๆกลไกอื่นอย่างเช่นประนอมภาคสมัครใจที่อาจไม่ถึงประนอมภาคบังคับก็ได้ในเมื่อเขาไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยกับเราตามที่พูดคุยกันที่เซบูการจะพูดคุยเรื่องชายแดนเขตแดนทางบกก็ลำบากก็คงจะต้องดูกันไปในเมื่อเราคุยกันว่าจะพูดคุยในระดับทวิภาคีสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจส่วนจีนถ้าจำเป็นเมื่อไรเขาก็ขอบคุณในความปรารถนาดีของฝ่ายจีนอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศนั้นจะต้องพูดคุยกันโดยตรงในขณะนี้ก็ปิดประตูโอกาสในการที่จะคุยกันด้านเขตแดนทางบกชายแดนมันคงลำบากเหมือนกันสิ่งที่ดีที่สุดก็คือฝ่ายจีน1เขาก็มีความหวังดี2เขาก็พยายามที่จะสนับสนุนฝ่ายกัมพูชาให้ทำตามที่คุยกันไว้ที่เซบูแล้วก็ตระหนักให้ความสำคัญในเรื่องของการวางตัวไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะนายสีหศักดิ์ยังได้กล่าวว่าตามที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งก็ชื่นชมบทบาทของจีนในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่มั่นใจว่าเขาจะวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดแต่ว่าประเด็นที่น่าเป็นห่วงก็คือการนำเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนซึ่งในจังหวะนี้ความสัมพันธ์มีความละเอียดอ่อนเปราะบางการหยุดยิงอย่างเปราะบางการส่งรถถังในช่วงนี้แล้วก็มีการนำเสนอข่าวในทางที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายกัมพูชาโดยฝ่ายกัมพูชาไม่น่าจะเป็นผลดีต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาขณะนี้เราก็ไม่ได้ตอบว่าแต่ผู้ตามข้อเท็จจริงก็ขอให้สนับสนุนในประเด็นนี้ด้วยนะคะส่วนกรณีปัญหาธุรกิจจีนสีเทาในประเทศไทยรวมไปถึงประเด็นการสวมสิทธิ์เด็กทารกชาวจีนเพื่อใช้สัญชาติไทย นายเสียศักดิ์ก็บอกว่าไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนที่มีคุณภาพยั่งยืนและเป็นไปตามกฎหมายไทยโดยยอมรับว่าธุรกิจสีเทาเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนของจีนทั้งหมดแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อความรู้สึกของคนไทยจึงอยากให้ฝ่ายจีนให้ความสำคัญด้วยนะคะ 12:18 น.เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณอสมท
1: ข่าวดีเรื่องของค่าไฟใหม่ภาคครัวเรือนจะเริ่มใช้สิงหาคมนี้นะคะรอบบิน14กันยายนค่ะ200หน่วยแรกเหลือ3บาทนะคะนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้แถลงภายหลังร่วมประชุมกับการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะถึงการปรับปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนค่ะโดยจะเริ่มอัตราค่าไฟฟ้าใหม่กับการใช้ไฟเดือนสิงหาคมแล้วก็เรียบเก็บในใบแจ้งค่าไฟรอบวันที่14กันยายนนี้นะคะสำหรับโครงสร้างอัตราค่าไฟใหม่ค่ะผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัยจะได้รับสิทธิ์ใช้อัตราค่าไฟ200หน่วยแรกในราคา3บาทต่อหน่วยขณะที่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิ์อัตราพิเศษเดิมเช่นกลุ่มผู้ใช้ไฟ15หน่วยแรกหรือ35หน่วยแรกยังคงใช้อัตราเดิมส่วนผู้ใช้ไฟเกิน200หน่วยจะคิดค่าไฟตามอัตราปกติของการไฟฟ้านะคะพร้อมกันนี้ก็ยกเลิกการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลของประชาชนด้วยค่ะก็จะทำให้ค่าไฟลดลงอีกประมาณ9สตางค์ต่อหน่วยนะคะรัฐบาลยังขยายสิทธิ์ไปถึงผู้พักอาศัยในคอนโดอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าและผู้ใช้มิเตอร์ชั่วคราวที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราวนะคะได้รับอัตราค่าไฟเช่นเดียวกับบ้านอยู่อาศัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิเท่าเทียมกันค่ะ
2: ไปติดตามความคืบหน้าการประชุมร่วมกันกับคณะทำงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกอิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะทำงานซึ่งก็ประกอบไปด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือบชก.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อร่วมตรวจสอบรายละเอียดข้อกฎหมายและพยานหลักฐานรวมไปถึงเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นให้รัดกุมเพื่อเตรียมส่งมอบรายละเอียดสรุปให้แก่นายประกรณ์ยินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในวันศุกร์ที่24กรกฎาคมนะคะเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามอำนาจหน้าที่ภายใน30วันในขณะที่ความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเตรียมพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มอีก11คนทั้งหมดนั้นเป็นบุคคลที่พบอยู่ในบ้านพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีวันที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นสำหรับบุคคลทั้ง11คนแบ่งเป็นข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9คนและพนักงานบริษัทเอกชน2คนหนึ่งในนั้นก็คือนายฉัตรพิสุทธิ์นะคะซึ่งก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำและเตรียมดำเนินคดีในหลายข้อหาค่ะ
1: กรณีที่มีสามวัยรุ่นนะคะไปรุมแทงหนุ่มอายุ18ปีเสียชีวิตที่ปากซอยอ่อนนุช39แล้วก็ทิ้งอาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุลงคลองไปนะคะเมื่อช่วงสายๆค่ะ10โมงครึ่งที่สน.พระโขนงนะคะแม่ของผู้เสียชีวิตก็ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะญาติบอกว่าแม่ยังไม่พร้อมเพราะว่าทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเมื่อช่วงล่าสุดที่ผ่านมานะคะทางผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุ ตุก็ได้พาผู้ก่อเหตุเข้ามามอบตัวนะคะเป็นเยาวชนชาย3รายค่ะอายุระหว่าง17 15และ19ปีนะคะซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้นำตัวเยาวชนทั้ง3นั้นไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางส่วนการประกันตัวก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลค่ะ
2: ไปติดตามเรื่องของการเปิดลงทะเบียนสำหรับคนที่ผ่านบัตรสวัสดิการรับสิทธิ์ค่าลดค่าน้ำประปานะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลดิดาเพื่อวิวัฒนาบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลก็เดินหน้าบรรเทาค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเปิดให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตั้งแต่20กรกฎาคมเป็นต้นไปพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์นะคะรัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนกำหนดให้1บ้านนะคะใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์โดยมีรายละเอียดก็คือว่าหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ว่าไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนส่วนกรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์รายเดิมซึ่งเคยได้รับสิทธิ์ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการปี2569สามารถลงทะเบียนได้ระหว่าง20ถึง25กรกฎาคมเพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมและจะได้การรับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือน2569ก็คือเดือนกันยายนโดยไม่สามารถที่จะขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ส่วนผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้วสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง25กันยายนค่ะก็เพื่อที่จะใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมและได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะทั้งนี้ก็ไม่สามารถที่จะขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: มีข่าวถูกแก๊ง call center หลอกมาอีกแล้วนะคะคราวนี้เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะก็ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสภ.ขอใหญ่อำเภอกันทรวิชัยนะคะเพราะว่าถูกมิจฉาชีพหลอกลวงทางออนไลน์จนสูญเงินไปนับแสนบาทค่ะผู้เสียหายบอกว่าได้รับโทรศัพท์จากคนที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทเครือข่ายโทรศัพท์มือถือแจ้งว่ามีคนนำข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขดังกล่าวก็ถูกนำไปใช้ส่งข้อความชักชวนเล่นพนันออนไลน์จากนั้นจึงโอนสายไปยังคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจสภ.เมืองเลยค่ะแล้วก็ให้เพิ่มเพื่อนทางไลน์เพื่อพูดคุยผ่านวิดีโอคอลพร้อมข่มขู่ว่าถ้าต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์จะต้องโอนเงินเข้าบัญชีด้วยความหวาดกลัวก็หลงเชื่อแล้วก็ทยอยโอนเงินไปให้นะคะด้านมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็เตือนนิสิตให้ระมัดระวังแก๊งคอลเซ็นเตอร์และมิจฉาชีพออนไลน์ค่ะหลังจากช่วง2วันที่ผ่านมามีผู้เสียหายมาแจ้งความแล้ว16รายรวมมูลค่าความเสียหายกว่า2ล้านบาทค่ะ
2: ไปดูข่าวต่างประเทศกันนะคะทหารอเมริกันเสียชีวิตในสงครามอิหร่านเพิ่มอีก1นายจากการที่ถูกอิหร่านโจมตีฐานทัพอิรักตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่9

0: ล่าสุดพบศพที่ไม่สามารถระบุตัวตนในจุดที่ถูกโจมตีได้นะคะการสู้รบรอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านผ่านมาเป็นวันที่9ติดต่อกันแล้วรอบล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาได้โจมตีฐานบัญชาการตรวจการชายฝั่งหน่วยต่อสู้อากาศยานฐานยิงขีปนาวุธและเครือข่ายสื่อสารของอิหร่านก็ถือว่าเป็นการโจมตีที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้สั่งการให้ปิดล้อมท่าเรือและโจมตีอิหร่านรอบใหม่ฝ่ายอิหร่านได้ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันไปมาว่าโจมตีเป้าหมายพลเรือนไม่ว่าจะเป็นสะพานสนามบินและสถานีรถไฟในอิหร่านแต่ต่างฝ่ายก็อ้างว่าโจมตีเฉพาะเป้าหมายทางทหารค่ะ
1: เกิดแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนเมื่อคืนวันเสาร์ที่เปรูนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย6คนบาดเจ็บ21คนค่ะแผ่นดินไหว2ครั้งนี้เกิดขึ้นในแถบภูเขาในจังหวัดซูปาคาห่างจากกรุงลีมาไปทางตะวันออกประมาณ300กิโลเมตรวัดขนาดได้ 5.1 และ 3.7 นะคะสถาบันป้องกันภัยพลเรือนแห่งชาติของเปรูระบุว่าบ้านเรือนประมาณ48หลังถูกทำลายและอีก18หลังได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อประชาชนประมาณ300คนซึ่งกำลังได้รับการจัดหาเต็นท์ให้พักอาศัยโดยในซากปรักหักพังอาจจะมีผู้ประสบภัยติดอยู่ได้ค่ะเปรูอยู่ในพื้นที่รอยเลื่อนเปลือกโลกที่เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟนะคะซึ่งมักจะเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเมื่อเกือบ20ปีก่อนนะคะก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.9 ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตเกือบ600คนค่ะ
0: ขอปิดท้ายกันที่ชาวญี่ปุ่นเกือบ 25,000 คนออกมารวมตัวชุมนุมบริเวณภายนอกอาคารรัฐสภาแห่งชาติในกรุงโตเกียวเพื่อแสดงพลังคัดค้านอย่างหนักต่อความพยายามของรัฐบาลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสันตินิยมของญี่ปุ่นการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการส่งออกอาวุธตลอดจนการละทิ้งหลักการที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์3ประการอันได้แก่การไม่ครอบครองการไม่ผลิตและการไม่อนุญาตให้มีการนำอาวุธนิวเคลียร์เข้ามาในดินแดนของญี่ปุ่นการชุมนุมดังกล่าวนะคะก็เกิดขึ้นท่ามกลางความเชื่อมั่นของรัฐบาลที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยผลสำรวจความคิดเห็นระดับชาติจัดทำโดยหนังสือพิมพ์ไมนิจิชิมบุงพบว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิซานาเอะตกมาอยู่ที่ร้อยละ41ถือเป็นระดับที่ต่ำสุดตั้งแต่มีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนตุลาคมปี2025ค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณกฤติยาสินธุวราวันดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ทุกครั้งที่จุดไฟเผาควันที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ควันเท่านั้นแต่ยังเป็นมลพิษที่ทำร้ายทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นใบไม้ขยะหรือเศษวัสดุลองเปลี่ยนจากการเผามาหมักเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้แยกขยะหรือจัดการอย่างปลอดภัยแทนหยุดเผาขยะตั้งแต่วันนี้เพื่ออากาศสะอาดสุขภาพดีและโลกที่สดใสกว่าเดิมเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Greenน้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นในทุกวันนี้น้ำสะอาดกลับยังคงถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่รู้ตัวแค่เพียงช่วยกันปิดน้ำให้สนิทใช้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านี้ก็ช่วยประหยัดได้มากกว่าที่เราคิดแล้วเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเพื่อให้น้ำสะอาดยังคงอยู่กับเราตลอดไปเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Brio Go Green เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆ

0: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานถึงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ไปตาย
2: ไปไม่ไปไหนนะ
1: ไปปักใต้บ้านเรา
3: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขา

0: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ป
0: ักใต้บ้านเรา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีคุณผู้ฟังจากทุกอสมทในภาคใต้ด้วยนะคะนี่น่าจะเป็นการเจอกันครั้งแรกเลยก็ว่าได้ค่ะดิฉันดีเจเก๋ดีเจเก๋กู๊ดพัสพรเลิศกุลินนะคะจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดตรังค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการเซจูนไปพร้อมๆกันกับที่นี่ปักใต้บ้านเรานะคะและก็ก่อนที่จะเล่าข่าวกันในวันนี้ก็ต้องขอบคุณข่าวสารจากพี่ๆน้องๆนะคะนักจัดรายการวิทยุทุกจังหวัดในภาคใต้ทุกจังหวัดจากอสมทภาคใต้ด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะเมื่อวันเสาร์ที่18 กรกฎาคม 2569ที่ผ่านมานะคะเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงค่ะณศาลาประชานิมิตวัดนิโคทารามอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนายโกมาศแป้นเกิดวัฒนธรรมจังหวัดตรังมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีผ่านศึกชูพลับนักวิชาการวัฒนธรรมเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรชาวพุทธดีเด่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและให้กับวัดต่างๆในจังหวัดตรังประจำปีพุทธศักราช2569ในวันเสาร์ที่18 กรกฎาคม 2569เวลา 13:30 น.ณวัดขออภัยค่ะณศาลาประชานิมิตวัดนิโคทารามอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังโดยมีพระประสิทธิ์ที่โสพลรองเจ้าคณะจังหวัดตรังเจ้าอาวาสวัดประสิทธิชัยหรือว่าวัดท่าจีนนะคะเป็นประธานในพิธีและมีนายถนัดขวัญนิมิตนายกพุทธสมาคมจังหวัดตรังเป็นผู้กล่าวรายงานค่ะเริ่มต้นกันที่จังหวัดตรังนะคะและมาต่อกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะตำรวจสอบสวนกลาง CIB ร่วมกับตำรวจทางหลวงจับกลุ่มขบวนการขนยาเสพติดได้ที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมของกลางยาบ้า2 ล้านเม็ดนายจุมพจน์วัฒนขออภัยค่ะนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายโชติพันธ์จุนเพชรผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค8นายจักริดฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพันตำรวจโทปริญญารักษาแก้วสวย.สทล.5 กก.2 บก.ทล.และคณะร่วมแถลงข่าวที่สถานีตำรวจทางหลวงสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นผลงานของตำรวจสอบสวนกลาง CIB โดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงนำโดยร้อยตำรวจเอกนพดลรุ่งแดงและคณะร่วมกันจับกลุ่มนายสิริราชสงวนนามสกุลอายุ19 ปีโดยเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นรถยนต์เก๋ง Honda Accord สีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลังเจ้าหน้าที่จึงเปิดไซเรนเรียกให้จอดเพื่อตรวจสอบตามปกติทันทีที่เจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณให้หยุดรถปรากฏว่ารถคันดังกล่าวเพิ่มความเร็วรถขับหลบหนีการเรียกตรวจจากเจ้าหน้าที่ไปเป็นระยะทางกว่า20 กิโลเมตรนะคะรถจึงหยุดเพราะน้ำมันหมดและคนร้ายได้วิ่งลงจากรถเจ้าหน้าที่ติดตามจนสามารถจับกุมได้ที่บริเวณริมถนนทางหลวง4248หมู่2ตำบลท่าสะท้อนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนำตัวผู้ต้องหาคือนายสิริราชามาตรวจค้นกระโปรงท้ายรถพบกระสอบหุ้มถุงพลาสติกสีดำจำนวน2 กระสอบและภายในห้องโดยสารอีก3 กระสอบพร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ2 เครื่องและเงินสด 50,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางมาตรวจสอบซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารับจ้างขนมาจากขบวนการค้ายาเสพติดโดยได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 50,000 บาทเพื่อนำมาส่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและให้กระจายไปยังพื้นที่อื่นต่อไปจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในฐานความผิดจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ได้แก่ยาบ้าไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปเป็นผู้ขับขี่รถมีสารเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเม็ดเอฟเฟตามีนในร่างกายขณะขับรถและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเม็ดเอฟเฟตามีนยาบ้าโดยผิดกฎหมายทั้งนี้ตั้งแต่ต้นปี2567จนถึงปัจจุบันตำรวจทางหลวงสุราษฎร์ธานีได้จับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่รวมครั้งนี้ด้วยจำนวน4ล็อตและได้ของกลางยาบ้ากว่า6ล้านเม็ดโดยด้านนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ฝากให้ประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐและแจ้งเบาะแสยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่โดยเน้นย้ำทุกภาคส่วนเพิ่มความเข้มข้นปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่องซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นทางผ่านลงพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างและประเทศเพื่อนบ้านอาจจะมีแหล่งพักยาอยู่ในพื้นที่จึงต้องเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเส้นทางสายหลักของจังหวัดทุกเส้นทางนั่นเองค่ะแล้วมาต่อกันที่ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาอันนี้เองค่ะจังหวัดภูเก็ตเปิดฉากการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านร่วมสมัยจางซีลอนฮีโร่สเบเดลภูเก็ต2026อย่างยิ่งใหญ่ณโซนเดอะโบทานิก้าฮอลล์2ศูนย์การค้าจางซีลอนป่าตองโดยมีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลร่วมด้วยและนางลลิตาขออภัยค่ะและนางลลิตามณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองนายณัฐวรรณพรนราประธานกรรมการมูลนิธิดั่งพ่อสอนนายแจ็คกี้เทียผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตองภูเก็ตสื่อมวลชนเยาวชนและประชาชนร่วมงานจำนวนมากนะคะการแข่งขันครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อสืบสานกีฬาพื้นบ้านไทยให้ทันสมัยและเข้าถึงเยาวชนผ่านการแข่งขันตุ๊กตุ่นทอยเส้นและหมากเก็บสปีดชาร์เลนจ์นะคะโดยมีโรงเรียนจากทั่วจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมถึง26โรงเรียนรวม32ทีมเลยทีเดียวพร้อมคัดเลือกตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันระดับประเทศในรายการจังซีลอนฮีโร่ส

Battle Thailand 2026ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพมหานครนะคะสำหรับผลการแข่งขันค่ะการแข่งขันตุ๊กตุ่นทอยเส้นนะคะชนะเลิศโดยโรงเรียนดาราสมุทรรับโล่เหรียญรางวัลและเงินรางวัล 5,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านตลาดเหนือรับเงินรางวัล 4,000 บาทนะคะรองชนะเลิศอันดับ2โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านนาบอนรับเงินรางวัล 3,000 บาทค่ะมาถึงการแข่งขันต่อไปนะคะเป็นการแข่งขันมาเก็บสปีดชาเลนจ์ค่ะขณะชนะเลิศนะคะโรงเรียนบ้านกะหลิมรับโล่เหรียญรางวัลและเงินรางวัล 2,500 บาทรองชนะเลิศอันดับ1โรงเรียนเกาะมะพร้าวรับเงินรางวัล 1,500 บาทรองชนะเลิศอันดับ2โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงศ์รับเงินรางวัล 1,000 บาทค่ะและรางวัลพิเศษนะคะ Man of the Match นะคะชื่อรางวัลน่ารักมาก Man of the Match นะคะได้โดยน้องไตเติ้ลจากโรงเรียนดาราสมุทรค่ะแล้วก็รางวัล Spirit ยอดเยี่ยมนะคะจากทีมโรงเรียนบ้านบางเทาสำหรับทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ1ของทั้ง2ประเภทจะได้เป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมการแข่งขันรายการจังซีลอน Heroes Battle Thailand 2026เพื่อชิงตำแหน่งสุดยอดเยาวชนกีฬาพื้นบ้านร่วมสมัยของประเทศไทยพร้อมสืบสานวัฒนธรรมไทยสู่เวทีระดับชาตินั่นเองนะคะขอบคุณข่าวจากเพจอสมทจังหวัดภูเก็ตกันด้วยค่ะมาต่อกันที่ข่าวในเรื่องของความมั่นคงทางจังหวัดยะลานะคะหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดยะลาค่ะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเน้นตรวจสอบบุคคลยานพาหนะและวัตถุต้องสงสัยอย่างเข้มงวดสกัดกั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงแฝงตัวเข้าพื้นที่เขตเมืองหลังพบความเคลื่อนไหวเตรียมก่อเหตุต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาตั้งด่านตรวจและเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนอย่างเข้มงวดโดยเน้นการสแกนบุคคลและยานพาหนะเป้าหมายรวมถึงตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมอย่างละเอียดเพื่อป้องกันและการแฝงตัวของกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่อาจเข้ามาสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในเขตพื้นที่เศรษฐกิจและเขตเมืองยะลาทั้งนี้การยกระดับมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับการประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นครั้งที่85โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569ถึงวันที่19ตุลาคม2569ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายดังนี้จังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสบาเจาะรือเสาะระแงะศรีสาครจะแนะเจาะไอร้องสุไหงปาดีตากใบและสุไหงโกลกยกเว้นอำเภอยี่งออำเภอแหวงและอำเภอสุขิรินจังหวัดปัตตานีได้แก่อำเภอเมืองปัตตานีหนองจิกโคกโพยะรังและสายบุรียกเว้นอำเภอยะริงปานาเระมายอไม้แก่นทุ่งยางแดงกระพอและแม่ลานส่วนจังหวัดยะลานะคะได้แก่อำเภอเมืองยะลาบันนังสตาและทานโตยกเว้นอำเภอเบตงยะหากาบังและกรงปีนังด้านหน่วยงานข่าวกรองความมั่นคงรายงานว่ายังคงตรวจสอบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในหลายพื้นที่ซึ่งมีการรวมตัวกันเพื่อเตรียมก่อเหตุต่อเป้าหมายที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐประชาชนและระบบสาธารณูปโภคความมั่นคงได้แจ้งเตือนนะคะขออภัยค่ะฝ่ายความมั่นคงได้แจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยเป็นกรณีพิเศษกำชับให้เฝ้าระวังก่อเหตุในทุกรูปแบบนะคะห้ามประมาทและต้องรักษาความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ค่ะเป็นข่าวจากอสมทยะลานะคะมาต่อกันที่รองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์เปิดโครงการโฟกอาร์ตวาดนครโขนสัมพันธ์เยาวชนครั้งที่25ค่ะสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ19กรกฎาคม2569เวลา 16:30 นะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโฟกอาร์ตวาดนครโขนสัมพันธ์เยาวชนครั้งที่25สืบสานมรดก
บภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการพัฒนาทักษะศิลปะบำบัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณสนามหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติภูมิศักดิ์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กล่าวรายงานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานขออภัยค่ะผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมากโครงการ Folk Art วาดนครโขนสัมพันธ์เยาวชนครั้งที่25จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะโขนซึ่งเป็นนาฏกรรมชั้นสูงของไทยอันรวบรวมศาสตร์และศิลปะแขนงต่างๆไว้อย่างสูงคุณค่าทั้งอย่างมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับการดำเนินการโครงการครั้งนี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์5แห่งและเครือข่ายสถาบันการศึกษาอีก13แห่งโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเทศบาลนครศรีธรรมราชตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อร่วมกันสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมสร้างคุณค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวและยกระดับนครศรีธรรมราชสู่เมืองศิลปะวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นของประเทศค่ะและมาต่อกันที่เรื่องราวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะสำหรับงานนี้ค่ะจัดขึ้นมานะคะเพื่อที่จะสืบสานนะคะแล้วก็ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะจะดีแค่ไหนถ้าการไปเที่ยวพักผ่อนของเราสามารถดูแลสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนวิถีชุมชนไปได้พร้อมๆกันค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับ Local Alike นะคะขอชวนทุกคนค่ะแพ็คกระเป๋าหนีความวุ่นวายมาสัมผัสเสน่ห์ของการท่องเที่ยวที่เงียบสงบไม่ต้องแย่งกันกับใครใน3จังหวัดภาคใต้ได้แก่พังงากระบี่ตรังนะคะกับแคมเปญ Courage Andaman Meaningful Travel นั่นเองนะคะทริปนี้ค่ะเราอยากชวนทุกคนมามีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งดีๆคืนสู่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการเลือกพักผ่อนแบบรักโลกกับGreen Hotel นะคะแล้วก็ CF Hotel ค่ะก็คือเป็นโรงแรมที่ช่วยลดคาร์บอนนั่นเองไปจนถึงการจอยกิจกรรมฮิลกายใจนะคะกับคอมมูนิตี้นะคะ Meaningful สุดแอคทีฟของคนในพื้นที่ทั้งแก๊งรันคลับเล่นโยคะริมหาดแช่ไอซ์บาร์หรือพายซับบอร์ดนะคะและเพราะคนที่ทำดีต้องได้ดีเพื่อเป็นการขอบคุณนักท่องเที่ยวที่ช่วยกันดูแลธรรมชาติและชุมชนแคมเปญนี้เรามีรางวัลมอบให้ด้วยนะคะเพียงตามหาโลโก้แคมเปญ Courage Andamanตามร้านค้าที่พักและกิจกรรมที่ร่วมรายการหลังจากนั้นก็สแกน QR code รับสิทธิ์ประโยชน์พิเศษหน้างานไปเลยทันทีนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูไอเดียทริปสุดคราฟแล้วก็จัดกระเป๋าได้ไปสร้างความหมายดีๆด้วยการเช็คพิกัดผู้ประกอบการนะคะในสาย Meaningful และวางแผนทริปกันได้ที่ www.localalike.com ค่ะร่วมสแกนรับสิทธิ์กันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคม ตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคม2569นะคะก็เป็นข่าวสารดีๆค่ะจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกันด้วยนะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่ในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรังนะคะขออภัยค่ะโอเคค่ะขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมรับชมการแสดงมโนราในพิธีสมโภชเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาตามโครงการสืบสานถิ่นโนราเทิดศรัทธาสมโภชเทียนพรรษาจังหวัดตรังประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569นะคะในวันที่20กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปค่ะณบริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัด
ตรังนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งงานค่ะเชิญชวนให้ได้ไปเที่ยวกันนะคะชวนมาหลงรักตรังอีกครั้งกับ Feel All The Feelings at ตรังช่ำเฟสกันตรังนะคะงานนี้ค่ะรวบรวมความสุขไว้ที่เดียวเลยนะคะท่ามกลางบรรยากาศริมน้ำกันตรังสุดคลาสสิกที่จะพาคุณย้อนไปสัมผัสกับกลิ่นอายอดีตเมืองท่าหลักแห่งภาคใต้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งพบกับโซนกิจกรรมมากมายนะคะโซนกิจกรรมต้องบอกว่าชิคมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นช่ำซิปแอนด์เทส

0: ์นะคะรวมเมนูเด็ดยุทธจักรความอร่อยทั้งตำนานและสมัยใหม่ช่ำ Art and Craft ค่ะช็อปงานคราฟสุดเก๋พร้อมเวิร์กช็อป DIY ปลุกความเป็นศิลปินในตัวคุณนะคะช่ำชิคแอนด์ชิลเดินเล่นชิลๆในบรรยากาศสุดวินเทจที่จะได้ถ่ายรูปสวยทุกมุมเลยนะคะช่ำฟันแอนด์ฟิลดื่มด่ำกับเสียงเพลงหลากยุคไลฟ์สไตล์ชมศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นและการแสดงดนตรีจากศิลปินดังตลอดงานปักหมุดพร้อมกันนะคะในวันที่24-26 กรกฎาคม 2569นี้นะคะและงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาจนถึง22 นาฬิกาหรือว่า4 โมงจนถึง4 ทุ่มนั่นเองค่ะณลานท่าน้ำกันตังอำเภอกันตังจังหวัดตรังอย่าลืมนะคะกับงาน Feel All The Feelings At ตรังช่ำเฟสกันตรังไปกันได้ค่ะใกล้กันเข้ามาแล้วนะคะถ้ายังไม่มีโปรแกรมจะพาครอบครัวไปเที่ยวที่ไหนก็คิดว่าน่าจะเป็นงานที่ตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่คุณลูกร่วมกิจกรรมกันได้ทั้งครอบครัวเลยล่ะค่ะและตอนนี้ก็เดินทางมาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วสำหรับวันนี้นะคะเป็นข่าวจากทางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญเที่ยวงานนครเมืองแห่งศีลศรัทธาอารยธรรมสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช 1-5 สิงหาคม 2569จังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเมืองประวัติศาสตร์ในงานโครงการยกระดับประเพณีวัฒนธรรมนครเมืองแห่งศีลศรัทธาอารยธรรมระหว่างวันที่1-5 สิงหาคม 2569ณศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชและสนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่ายกระดับทุนทางวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างยั่งยืนภายในงานนะคะจะจัดเต็มด้วยกิจกรรมทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรมความบันเทิงตลอดทั้ง5 วันเริ่มต้นด้วยพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองการแจกข้าวสารแก่ประชาชนการเปิดโรงทานการจัดนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นการสาธิตการช่างและหัตถกรรมการจำหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมนิทรรศการวัตถุมงคลเมืองนครรวมถึงการแสดงสตรีทอาร์ตและเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตจากศิลปินและเยาวชนของจังหวัดกันด้วยนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญค่ะการแสดงไฟแสงสี Lighting Show นะคะบริเวณศาลหลักเมืองและสนามหน้าเมืองจัดแสดงทุกคืนตลอดการจัดงานเลยถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ความศรัทธาและอัตลักษณ์ของนครศรีธรรมราชผ่านเทคโนโลยีแสงสีสุดตระการตานอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่การแข่งขันนกกรงหัวจุกชิงแชมป์แห่งประเทศไทยการประกวดพระเครื่องและวัตถุมงคลการประกวดสุดยอดเมนูสร้างสรรค์อาหารถิ่นสู่สากลขบวนแห่เสาหลักย้อนยุคการแสดงโขนการแสดงเพลงบอกมโนราตัวอ่อนการแสดงแบบผ้าไทยภูผาศิลป์ผ้าถิ่นเมืองนครสู่สากลตลอดจนพิธีมอบรางวัลการประกวดในสาขาต่างๆค่ะสำหรับวันที่3 สิงหาคม 2569นะคะจะมีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการพร้อมขบวนแห่ศิลป์วัฒนธรรมจำนวน9 ขบวนการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมชุดศาลหลักเมืองนครและการแสดงดนตรีร่วมสมัยจากศิลปินชื่อดังสร้างสีสันและความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานแน่นอนนะคะและตลอดทั้ง5 วันค่ะผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสวิถีชีวิตศิลปะความเชื่อและมรดกภูมิปัญญาของชาวนครศรีธรรมราชอย่างใกล้ชิดผ่านกิจกรรมที่ผสมผสานความศักดิ์สิทธิ์ความงดงามของวัฒนธรรมและร่วมสมัยไว้ในงานเดียวนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจจากทั่วประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนครเมืองศิลป์ศรัทธาอารยธรรมระหว่างวันที่1-5 สิงหาคม 2569ณศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชและสนามหน้าเมืองเพื่อร่วมสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมสร้างแรงศรัทธาและร่วมขับเคลื่อนนครศรีธรรมราชสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมและอารยธรรมของภาคใต้อย่างยั่งยืนและนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดนะคะที่นำเอามาฝากกันในวันนี้ปักใต้บ้านเราขอบคุณทุกข่าวจากนักจัดรายการวิทยุอสมทจากทุกจังหวัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันดีเจเก๋กู๊ดพัชพรเลิศกุลินขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนและพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงในรายการปักใต้บ้านเราค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

0: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 นถึง13:00 นท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอโซมาทอสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมง

0: บ้านเรา
1: ร้อยร้อยเข้ามาร้อยร้อย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเสนอทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการใหม่ปมรถยนต์และรถจักรยานยนต์นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวขออภัยประชาชนที่ได้รับความไม่สะดวกจากหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมยอมรับว่าหลังเปิดให้ลงทะเบียนพบข้อจำกัดหลายประการโดยเฉพาะปัญหาการถือครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงจึงเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์โดยไม่นำรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีมาคิดคุณสมบัติรวมถึงผ่อนปรนผู้ถือครองรถจักรยานยนต์ไม่เกิน300ซีซีจำนวน2คันที่ยังผ่อนชำระอยู่พร้อมเปิดทางให้ผู้ที่รถสูญหายรถชำรุดรถขายโอนลอยหรือถูกสวมสิทธิ์สามารถแจ้งกรมการขนส่งทางบกเพื่อออกเอกสารประกอบการอุทธรณ์ได้โดยจะเสนอหลักเกณฑ์ใหม่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนอกจากนี้ยังยืนยันว่ากลุ่มนักเรียนนักศึกษานอกระบบที่มีฐานะยากจนจะไม่ถูกตัดสิทธิ์เพียงเพราะสถานะการเป็นนักศึกษาแต่กระทรวงการคลังจะพิจารณาคุณสมบัติด้านอื่นประกอบด้วยแห่ตรวจสอบชื่อครอบครองรถแน่นขนส่งอยุธยาหลังตรวจสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่านที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบมีประชาชนเดินทางมาติดต่อขอตรวจสอบข้อมูลการครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุหลังจากตรวจสอบสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วพบว่าไม่ได้สิทธิ์เนื่องจากระบบระบุว่ายังมีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิ์จากการสอบถามประชาชนพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากกรณีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานมานานและไม่ได้ต่อทะเบียนแต่ยังมีชื่อเป็นผู้ครอบครองในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกบางรายขายรถไปแล้วโดยใช้วิธีโอนลอยแต่ผู้ซื้อยังไม่ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ทำให้ชื่อผู้ขายยังปรากฏในชื่อของเจ้าของรถนอกจากนี้ยังมีกรณีผู้ผ่อนชำระรถไม่ไหวจนถูกบริษัทไฟแนนซ์ยึดรถคืนแต่ข้อมูลในระบบยังเป็นชื่อผู้ครอบครองเช่นเดิมนายปริญญาหัสดินทร ณ อยุธยานายปริญญาหัสดินทร์ณอยุธยาขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่า

0: วันนี้มีประชาชนเดินทางมาติดต่อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกรับเรื่องและให้คำแนะนำอย่างเต็มที่ตำรวจห้วยขวางควบคุมตัวเจ้าของผับลับย่านห้วยขวางฝากขังต่อคัดค้านการประกันตัวพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางคุมตัวนายสมชายเจ้าของผับลับย่านห้วยขวางที่ตำรวจบุกทลายเมื่อสายวันเสาร์ที่ผ่านมาไปขออำนาจศาลฝากขังเป็นเวลา12วันซึ่งเหตุผลที่ศาลฝากขังต่อศาลภาษีอากรกลางเนื่องจากผู้ต้องหามีความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับนายสมชายเจ้าของร้านชาวไทยใหญ่ถูกฝากขังหลายข้อหาหนักทั้งข้อหามียาเสพติดโคเคนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2เคตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนไอและยาอีโดยไม่ได้รับอนุญาตช่วยซ่อนเร้นซื้อรับไว้หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งของที่ต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรบุหรี่ไฟฟ้าโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นของต้องห้ามตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและฝ่าฝืนเงื่อนไขการเปิดปิดสถานบริการตามใบอนุญาตส่วนนายพัฒนาอดีตเจ้าขออภัยค่ะส่วนนายพัฒนาอดีตพนักงานร้านฝากขังข้อหามีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2เคตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจากการสอบปากคำเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2รายให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเนื่องจากจำนนต่อพยานหลักฐานทางนี้พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวส่วนผู้ต้องหาอีก9คนที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายพนักงานสอบสวนส่งบำบัดรักษายาเสพติดโดยความสมัครใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
11: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
12: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร
13: ร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
14: ้รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
15: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
11: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
17: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
18: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันยามบ่ายค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะข่าวสารสาระต่างๆนะคะนำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันที่นี่เช่นเดิมนะคะ MCOT Radio Network อสมทชุมพรค่ะทั้ง 90.75 และ104.75 นะคะ2คลื่นความถี่ค่ะสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้นะคะคุณผู้ฟังครอบคลุมค่ะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรทั้งหมดนะคะบางส่วนค่ะของสุราษฎร์ธานีระนองแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะคะฟังกันอยู่ที่ไหนอย่างไรทักทายกันได้ค่ะคุณผู้ฟังจะฟังผ่านทาง Facebook Live ก็ดีนะคะช่องทางออนไลน์ค่ะทักทายกันได้เช่นเดียวกันหรือหมายเลขโทรศัพท์077641567นะคะ077641567นะคะวันนี้วันจันทร์แล้วค่ะคุณผู้ฟังวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569นะคะเรียกได้ว่าใกล้ๆจะสิ้นเดือนกันอีกแล้วนะคะทำงานสัปดาห์นี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีวันหยุดยาวกันอีกแน่คุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ทราบข่าวมาว่าทางรัฐบาลเองเขามีโครงการในเรื่องของการสนับสนุนการท่องเที่ยวด้วยนะคะเห็นแวบๆผ่านๆนะคะเดี๋ยวเจอรายละเอียดข้อมูลค่อยนำมารายงานฝากกันค่ะแต่ว่าในช่วงแรกนะคะเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศวันนี้เป็นอย่างไรคุณผู้ฟังร้อนถึงร้อนมากหรือเปล่ามีหลายๆคนบ่นเรื่องของสภาพอากาศว่าร้อนนะคะพอฝนไม่ตกก็ร้อนแบบนี้แหละคุณผู้ฟังดินฟ้าอากาศนะคะในประเทศไทยบ้านเราก็มาติดตามข้อมูลค่ะจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะคะรายงานสภาพอากาศค่ะในภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะหรือภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยนั่นเองค่ะช่วงนี้ก็ฝนน้อยลงค่ะคุณผู้ฟังฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ฝนน้อยมากนะคะส่วนมากก็จะมีฝนในพื้นที่ของภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะส่วนชุมพรนะคะชุมพรบ้านเราช่วงนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับสภาพอากาศค่ะในพื้นที่ของชุมพรช่วงนี้นะคะก็ดูสภาพอากาศแล้วฝนน้อยเหมือนกันคุณผู้ฟัง 20% ของพื้นที่นะคะสำหรับฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ของชุมพรอุณหภูมิค่อนข้างสูงค่ะ36องศากันเลยทีเดียวนะคะร้อนกันอยู่พอสมควรนะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยด้วยความห่วงใยค่ะคุณผู้ฟังร่วมพูดคุยกับเรานะคะใครที่มีเรื่องราวข่าวสารที่อยากจะแจ้งผ่านทางอสมทเราได้ช่วยกันประกาศประชาสัมพันธ์ก็ยินดีนะคะรวมไปถึงเรื่องของงานเพลงด้วยค่ะฟังเพราะๆผ่อนคลายสบายใจในช่วงยามบ่ายๆแบบนี้นะคะเอาไปค่ะเดี๋ยวฟังเพลงนี้ของคุณต่ายอรทัยและคุณไผ่พงศธรกันก่อนนะคะ

0: และความบันเทิงอสมทเพื่อชุมชนสนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
1: หอม
2: เข้มถึงใจ
3: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
4: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
3: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่0776200009 0936763606 ID Line 0622365272
5: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
6: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

คุณถามถึงกันเข้ามานะคะบอกพร้อมแต่บอกแพ้ด้วยนะคะจัดให้ฟังค่ะจากพี่แป้นหมู่สามแหลมทรายนะคะจัดไปแล้วแล้วก็มีเพลงจากพี่แดงคนใหม่ด้วยอะไรนะหัวใจที่ส่งอิมเอสถ้าไม่มีก็รอพี่ที่บขสก็ได้นะคะแหมพูดถึงบขสแล้วไปเจอข้อความนะคะของอาจารย์วีระนะตอนนี้นี่โอ้โหกระแสมาแรงในโลกออนไลน์นะถ้าติดตามอาจารย์วีระพูดเนี่ยก็พอพูดถึงบขสอ่ะคุณผู้ฟังมันมีบางแห่งเหมือนกันนะคะที่ปล่อยทิ้งร้างไว้เพราะว่าไม่ค่อยจะมีรถเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บขสบ้านเราเนี่ยมี2แห่งคือบขสหลังสวนกับบขสชุมพรนะคะที่ชุมพรเมืองใหม่เนี่ยซึ่งอบจ.ชุมพรเนี่ยเขาเข้ามาดูแลรับผิดชอบยังมีรถให้บริการอยู่นะคะคุณผู้ฟังถือว่าชุมพรเราเนี่ยโชคดีไม่ได้ปล่อยทิ้งร้างเอาไว้นะคะอ่ะมาฟังเรื่องราวดีๆจากผู้ที่อยู่ดูแลสนับสนุนรายการของเรากันก่อนละกันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะมาเน้นย้ำแล้วก็ฝากกันเอาไว้ด้วยสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องของกาแฟนะคะดื่มกาแฟให้ถูกใจเนี่ยโอ้เน้นย้ำนะคะกับกาแฟเขาทะลุค่ะเป็นกาแฟชุมพรนะคะกาแฟชุมพรโรบัสต้ากาแฟดีของชุมพรช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนกันด้วยหอมเข้มกลมกล่อมเลยนะคะจาก

เรื่องของปุ๋ยค่ะวันนี้พี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรนะคะถึงเวลาต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มผลผลิตเพิ่มกำไรให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่าลืมกับปุ๋ย Black Cat นะคะหรือว่าใครที่อาจจะมีปัญหานะคะต้นฟื้นต้นโซมมากอยากจะฟื้นฟูแบบเร่งด่วนก็แนะนำค่ะปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมชนิดน้ำสารปรับปรุงดินชนิดผงใช้ปุ๋ย Black Cat อย่างต่อเนื่องนะคะคุณจะลดการใช้ปุ๋ยทางดินลงได้นะคะเยอะเลยค่ะนะคะดังนั้นวันนี้ลองเปิดใจใช้ปุ๋ย Black Cat กันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมใช้ควบคู่กันไปกับ Black Cat One ด้วยนะคะรักษาป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดที่เกิดในระบบรากลำต้นใบดอกค่ะสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่อสมทชุมพรนะคะหรือที่บริษัทเกษตรประธานพร0634596939ค่ะส่วนหลังเสริมก็ติดต่อที่อสมทได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังอ่ะฝากกันเอาไว้เรียบร้อยค่ะเรื่องราวดีๆของเราในช่วงนี้ส่วนเรื่องของเพลงส่วนเรื่องของเพลงนะคะเจอแล้วเพลงนี้ของคุณชนอภิชาตินะคะสำหรับเพลงหัวใจพี่ส่ง EMS ค่ะเดี๋ยวไปลองฟังกันดูนะคะ

0: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการได้มาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากมีสุขภาพดีต้องมีซีออการมีสุขภาพดีๆเป็นปัจจัยสำคัญของความสุขสามารถสร้างด้วยตัวเราเองประยุกต์ใช้ได้จากลักซีออออกกำลังกายเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงอาหารกินอาหารที่มีประโยชน์อากาศบริสุทธิ์ทำให้ร่างกายชัดชื่นมีความสุขอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสดูแลร่างกายด้วยลักซีออ
0: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา Mcot Radio Network อสมท.ชุมพร
3: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมท.เพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: งานเพลงตามคำแนะนำค่ะจากหมู่7หาดใหญ่นะคะบอกว่ามอบให้กับพี่อีทพันนารายณ์ด้วยสำหรับเพลงนี้สัญญา5บาทค่ะแล้วก็มีถามเพิ่มเติมมาจากพี่เขียวค่ะพี่เขียวในโสมนะคะกลับเถิดกับเถิดเรียมจ๋าค่ะเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวรอติดตามรับฟังกันนะคะช่วงนี้13:39แล้วค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องราวของประเด็นข่าวนะคะในช่วงนี้มีเรื่องอะไรมาพูดคุยมารายงานกันเดี๋ยวเราติดตามกันในช่วงของ News and Talk ค่ะ
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วง News and Talk
0: สำหรับประเด็นข่าวในช่วงของ News and Talk นะคะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยได้ประสานไปทางท่านเกษตรจังหวัดนะคะเนื่องจากว่าวันนี้ท่านติดภารกิจอยู่ที่โรงพยาบาลก็ไม่สะดวกที่จะเข้าสายมาพูดคุยกันแต่ท่านก็ให้รายละเอียดข้อมูลกันมานะคะเกี่ยวกับเรื่องราวค่ะของงานแล้วก็กิจกรรมนะคะที่เตรียมตัวค่ะอยากจะเชิญชวนพี่น้องในพื้นที่ชุมพรแล้วก็ใกล้เคียงนะคะได้มาร่วมกิจกรรมดีๆกันนะคะในจังหวัดชุมพรของเรานะคะนั่นคืองานทุเรียนชุมพรก้าวสู่ความท้าทายแห่งอนาคตนะคะก็ยกระดับทุเรียนชุมพรสู่มาตรฐานการผลิตแห่งอนาคตค่ะพร้อมนำองค์ความรู้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมมาต่อยอดตลอดห่วงโซ่อุปทานจะจัดงานค่ะในวันที่24-26กรกฎาคมนะคะก็งานจะเริ่มวันศุกร์นี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะศุกร์ที่24พิธีเปิดยังเป็นทางการแต่ว่าเมื่ วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็มีงานแถลงข่าวเกิดขึ้นก็มีรายละเอียดข้อมูลนะคะว่ากิจกรรมเนี่ยที่เขาจะจัดขึ้นในงานเนี่ยมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างคุณผู้ฟังนะคะสำหรับในส่วนของกิจกรรมดีๆเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของงานวิชาการคือคุณผู้ฟังเราท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่าทุเรียนชุมพรเนี่ยนะคะโดยเฉพาะหมอนทองนะก็ขึ้นทะเบียนใช่ไหมคะเป็นสินค้าระดับที่ส่งออกด้วยเป็นสินค้า GI ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เราจะทำยังไงเนี่ยเพื่อที่จะยกระดับพัฒนาการผลิตทุเรียนเนี่ยให้มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการแปรรูปการตลาดนะคะตลอดจนการนำนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพี่น้องเกษตรกรสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศคือพอบอกว่าเป็นทุเรียนชุมพรแล้วหลายคนคือไม่ปฏิเสธพอบอกว่าเป็นทุเรียนชุมพรแล้วทุกคนจะต้องซื้อทุกคนจะต้องเรียกได้ว่าคือรับประกันว่าคุณภาพดีแล้วอร่อยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการนะคะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้นะคะทำทุเรียนเนี่ยให้มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นทำไมสวนนั้นเขาขายได้ลูกละ500ใช่ไหมคะเหมือนที่อินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งคุณพิมพ์ริพายเอามาโพสต์ขายเป็นทุเรียนถ้ำสิงนะคะทำไมเขาขายได้นะคะลูกละ500นะคะทำไมทุเรียนที่ปทิวนะคะวันนั้นเนี่ยท่านมาร่วมแถลงข่าวด้วยนะคะท่านเป็นเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดชุมพรนะคะโอ้จำชื่อจริงท่านไม่ได้ละเรียกแต่พี่ต้อมนะคะทำไมโอ้เคยซื้อทุเรียนของท่านลูกละ1,000นะคะแล้วเนื้อดีคุณภาพดีนี่แหละคุณผู้ฟังนะคะคือเราอยากจะให้ทุเรียนในชุมพรของเราทุกสวนเนี่ยนะเรียกได้ว่าเป็นทุเรียนคุณภาพแล้วก็พอบอกว่าเป็นทุเรียนชุมพรแล้วเขาไม่ปฏิเสธที่จะซื้อกินนะคะก็อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้ขายได้ราคาดีๆนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยเขาจะมีการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการผลิตทุเรียนจากนักวิชาการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญมีนิทรรศการนะคะแล้วก็นวัตกรรมการเกษตรเทคโนโลยีการผลิตการบริหารจัดการสวนทุเรียนการเพิ่มมูลค่าผลผลิตรวมถึงเปิดเวทีเสวนาเรื่องวิชาการการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางเกษตรนักวิชาการเกษตรแล้วก็ภาคเอกชนด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีการประกวดผลผลิตทางการเกษตรค่ะอย่างเช่นการประกวดทุเรียนคุณภาพการประกวดกล้วยเล็บมือนางการประกวดมังคุดคุณภาพแล้วก็การแข่งขันกินทุเรียนด้วยนะคะไม่รู้เขาเปิดวันไหนโอ้ตั้งใจว่าจะไปแข่งกินทุเรียนด้วยจะมีกองเชียร์ไปช่วยเชียร์ไหมนะคะหรือว่าเราจะส่งน้องจอยคนที่ชอบกินทุเรียนน้องจอยเจ้าหน้าที่ประสานงานของอสมทเราไปแข่งกินดีนะคะตัวเล็กเนี่ยน่าจะกินได้เยอะแล้วก็ยังมีการประกวดภาพถ่ายด้วยการจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายทุเรียนผลไม้สินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะแล้วก็สินค้าเกษตรคุณภาพจากผู้ประกอบการเกษตร ตกรนะคะของจังหวัดชุมพรค่ะแล้วก็มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างเช่นนาทีทองนะคะโอ้อันนี้เรียกได้ว่าจะมีผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยที่มาจำหน่ายในราคาพิเศษนาทีทองนั่นเองนะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีศิลปินคอนเสิร์ตนะคะภาคความบันเทิงค่ะปราโมทวิเลปนะนะคะแพมมี่สุทธิดาใบข้าวจากภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อนั่นเองค่ะแล้วก็บอบเบิ้ล300น้องมินตราอินทิราแล้วก็มีวงกางเกงด้วยนะคะกิจกรรมก็หลากหลายเลยค่ะ3วันนี้นะคะอยากจะเชิญชวนค่ะให้คนชุมพรเนี่ยได้มาเที่ยวกันแล้วก็คนต่างพื้นที่ด้วยนะคะทีนี้พอถามท่านเกษตรจังหวัดไปค่ะท่านสุบรรณรักทองนะคะบอกว่าท่านเกษตรจังหวัดคะพื้นที่ที่จัดงานเนี่ยสวนสาธารณะในเทศบาลเมืองชุมพรเนี่ยพื้นที่จอดรถมันน้อยนะท่านบอกว่าเขาจะมีบริการรถรับส่งนะคะจากโรงแรมใกล้ๆในพื้นที่นี่แหละนะคะดังนั้นเดี๋ยวมีข้อมูลจะได้นำมาประกาศประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบนะคะแล้วก็เห็นบอกว่ามีการประกวดภาพวิถีชาวสวนด้วยนะคะภาพที่จะบอกเรื่องราวของสวนทุเรียนชุมพรนะคะโดยสำนักงานเกษตรชุมพรเนี่ยเชิญชวนผู้ที่รักการถ่ายภาพค่ะร่วมกันถ่ายทอดอัตลักษณ์ภูมิปัญญาแล้วก็ความงดงามของสวนทุเรียนจังหวัดชุมพรผ่านกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายวิถีการทำสวนทุเรียนชุมพรนะคะภายในงานทุเรียนชุมพรนั่นเองค่ะก็มีเงินรางวัลชนะเลิศ 7,000 บาทนะคะแล้วก็รองอันดับ1 3,000 บาทรองอันดับ2 2,000 บาทรองอันดับ3 1,000 บาทแล้วก็มีรางวัลชมเชยอีก2รางวัลรางวัลละ500บาทผู้สมัคร1คนส่งผลงานได้1ผลงานนะคะต้องเป็นภาพถ่ายแล้วก็ผลงานของผู้สมัครเองนะคะไฟล์ภาพขนาดไม่เกิน10แม็กนะคะเปิดรับสมัครค่ะจนถึงวันที่23กรกฎาคมนี้นะคะสมัครแล้วก็ส่งผลงานได้ค่ะนะที่เพจของอันนี้เดี๋ยวดูก่อนนะคะอันนี้น่าจะติดต่อสอบถามได้ค่ะที่เกษตรจังหวัดชุมพรนะคะเอาเป็นว่าเพจของสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรค่ะ Facebook นะคะหรือติดต่อสอบถามข้อมูลที่077-596-658นะคะ077-596-658นะคะเสียดายโอ้มีแต่สวนกล้วยก็เลยไม่ได้มีภาพทุเรียนจะถ่ายส่งนะคะหรืออาจจะเป็นภาพตอนที่เราไปสวนเพื่อนก็ได้นะแต่ต้องเป็นภาพถ่ายของตัวเองนะคะคุณผู้ฟังอันนี้แจ้งรายละเอียดข้อมูลนะคะเพราะว่าเมื่อวันงานที่มีการแถลงข่าวเนี่ยก็มีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้พูดถึงความสำคัญของทุเรียนชุมพรนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยอาจจะคุยเยอะนิดนึงคุณผู้ฟังนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นประเด็นดีๆที่น่าสนใจแล้วยังไม่หมดนะคะในงานเนี่ยไม่ได้มีแต่สินค้าทางการเกษตรนะคะเพราะว่าท่านปศุสัตว์จังหวัดชุมพรนะคะว่าที่ร้อยตรีมณฑลเราหาพักดีค่ะท่านก็บอกว่าเบื่อกินทุเรียนแล้วก็ไปกินสเต็กได้นะคะก็บอกในงานเนี่ยจะมีสเต็กเนื้อดีๆนะคะมาบริการด้วยก็มีนิทรรศการมีสาระความรู้ทางด้านปศุสัตว์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่ครบหลากหลายอย่างแน่นอนนะคะทั้งในเรื่องของความรู้ความบันเทิงนะคะก็เป็นรายละเอียดนะคะเรื่องราวของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรค่ะนำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้อสมทเพื่อชุมชนในช่วงของ News and Talk ค่ะ
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วง News and Talk
0: ปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร063-459-6939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพรสนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
2: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

กลับเถิดเรียมจ๋าค่ะงานเพลงตามคำแนะนำจัดให้ฟังกันไปเรียบร้อยนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นี่ก็ใกล้จะถึงวันแม่แล้วนะคะเผื่อว่าใครที่อยากจะได้ดอกมะลินะคะเนื่องในโอกาสวันแม่ค่ะก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะคะว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะได้กำหนดการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569เพื่อสนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์ประธานกิตติมศักดิ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเทิดทูนแล้วก็เผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะพระผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินพร้อมกับยกย่องและเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาตินะคะเพื่อให้ลูกได้มีความสำนึกในพระคุณของแม่และแสดงความกตัญญูกตเวทีในโอกาสวันแม่นะคะก็ประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิในวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ท่านสามารถนะคะที่จะทำการสั่งซื้อได้นะคะโดยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0829498353นะคะ0829498353เพราะเขามีบริการส่งทางไปรษณีย์ให้ด้วยนะคะแต่ว่าจะมีค่าส่งนะคะ EMS เนี่ยเหมาจ่าย50บาทนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ดอกมะลิเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบค่ะใครที่สนใจยังไงเนี่ยก็สอบถามไปได้นะคะที่สภาสังคมสงเคราะห์นะคะกับทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้นะคะหรือว่าจะเป็นทาง LINE ID เนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้นี่ LINE ID รักมัมนะคะจะเป็นภาษาอังกฤษรักก็คือ RAK แล้วก็ underscore ขีดใต้แล้วก็ MOM นะคะลองเสิร์ชหาได้ค่ะนะอันนี้ก็ เป็นรายละเอียดข้อมูลนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้แล้วก่อนที่จะบอกลากันไปอันนี้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเผื่อว่าท่านใดเนี่ยที่สนใจนะคะอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะกับการจัดรายการนะก็คือการเช่าเวลาคุณผู้ฟังการเช่าเวลาที่สถานีวิทยุอสมทนะคะตอนนี้ก็เปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะสามารถเลือกพื้นที่ที่จะออกอากาศได้ค่ะในพื้นที่ของอสมทเนี่ยเครือข่ายนะคะ26สถานีท่านเลือกได้เลยนะคะอย่างอสมทชุมพรเราก็มีชั่วโมงนะคะที่ท่านสนใจเนี่ยท่านก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้นะคะท่านสามารถที่จะผลิตรายการทางวิทยุค่ะเลือกพื้นที่ออกอากาศนะคะเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณนะคะวันนี้สนใจรายละเอียดสอบถามแพ็กเกจได้ค่ะทางหมายเลขโทรศัพท์02-201-6512นะคะ02-201-6512หรือที่หมายเลขโทรศัพท์089-499-0909นะคะ089-499-0909นะคะตอนนี้อสมทเราเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการนะคะอ่ะฝากแจ้งให้กับคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะได้รับทราบกันค่ะแล้วก็สำหรับเพลงสุดท้ายนะคะส่งท้ายกันไปด้วยเพลงนี้ละกันของคุณเจี๊ยบเป็นจพรขว้างเธอไม่พ้นเดี๋ยวช่วงหน้าฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วเจอโอต่อที่นี่ค่ะอสมทชุมพรทั้ง 90.75 และ 104.75 นะคะ

0: ำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีไทยจีนเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจแห่งอนาคตความมั่นคงร่วมเป็นสักขีพยานลงนาม MOU 15ฉบับสร้างโอกาสใหม่ให้ประชาชน2ประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านไทยจีนครอบคลุมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีแห่งอนาคตความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุนสมัยใหม่อาทิ AI และยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศและส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมยืนยันไทยสนับสนุนจีนเป็นเจ้าภาพเอเปกและจะเข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกณ นครเซินเจิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นายกรัฐมนตรียังขอบคุณจีนที่สนับสนุนการท่องเที่ยวไทยผ่านการโปรโมทบนแพลตฟอร์มต่างๆของจีนพร้อมยืนยันความพร้อมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจีนส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรีขอบคุณจีนที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีบนพื้นฐานความจริงใจและชื่นชมบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของจีนในการสนับสนุนให้ทุกฝ่ายกลับสู่โต๊ะเจรจาทางนี้ไทยจีนยังคงยึดกติกาสากลภายใต้กรอบสหประชาชาติและ WTO และลงนาม MOU 15ฉบับหลังจากนั้นเวลา12นาฬิกาในหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะคลังเล็งปรับเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังประชาชนยื่นขอทบทวนสิทธิ์กว่า 2,900,000 รายนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าในการกำหนดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐความลำบากและความยากจนต้องนำมาพิจารณาอย่างจริงจังยอมรับว่ากระทรวงคมนาคมมีข้อจำกัดไม่ทราบว่ามีการโอนลอยไปแล้วเท่าใดเพราะชื่อทางทะเบียนยังอยู่ส่วนรถที่มีชื่อทางทะเบียนและไม่เคยมาถอนสภาพทางกระทรวงคมนาคมไม่สามารถทราบได้จึงจำเป็นต้องใช้เกณฑ์นี้เพื่อคัดกรองต่อไปกระทรวงการคลังจะรับเรื่องและกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับความเดือดร้อนของประชาชนถือเป็นโอกาสดีทำให้จัดการกับฐานข้อมูลนี้และทำให้เกิดการตระหนักรู้ว่าประชาชนจำเป็นต้องจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ให้เรียบร้อยเสมอเพื่อไม่ให้เป็นการเสียสิทธิ์ส่วนเรื่องการศึกษากระทรวงการคลังยินดีรับเงื่อนไขมาปรับเพิ่มรวมถึงเงื่อนไขอื่นที่ประชาชนขอทบทวนเข้ามาวันนี้มีประชาชนมาขอทบทวนแล้วประมาณ 2,900,000 รายกว่า 40% เป็นเรื่องรถยนต์กระทรวงการคลังจะนำเรื่องเข้าคณะกรรมการบัตรประชารัฐพิจารณากำหนดรายละเอียดก่อนเสนอครม.พิจารณาเห็นชอบเพิ่มเงื่อนไขให้สอดคล้องกับความเป็นจริงโดยจะเร่งให้ทันสำหรับคนที่เข้าใหม่ให้รับบัตรสวัสดิการภายใน1ตุลาคมมหาดไทยเปิด One Stop Service ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศอำนวยความสะดวกประชาชนอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะดำเนินในทุก2ปีเนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนว่ามีบุคคลที่มีรายได้และยังได้รับการช่วยเหลือจึงทำให้นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงจำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่การลงทะเบียนใหม่มีกฎเกณฑ์ที่ยังไม่สะท้อนความเป็นจริงมากนักทำให้รัฐบาลไม่นิ่งนอนใจได้หยิบยกข้อสงสัยของประชาชนมาหารือร่วมกันกับส่วน นที่เกี่ยวข้องส่วนการยื่นอุทธรณ์หลายคนอาจกังวลใจว่าไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือเรื่องการเดินทางซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะอำนวยความสะดวกด้วยการจัดทำระบบ One Stop Service ซึ่งจะบูรณาการฐานข้อมูลกับกระทรวงคมนาคมและใช้กลไกของกรมการปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านให้เดินไปถึงบ้านของประชาชนที่ไม่สะดวกในการเดินทางเมื่อได้ข้อมูลแล้วจะส่งไปตามขั้นตอนเพื่อไปยังกระทรวงการคลังโดยการเก็บข้อมูลครั้งนี้มีความละเอียดมากประชาชนหลายคนอาจไม่รู้ว่าบัญชีเคยรับเงินจากนายจ้างหากไม่เป็นเช่นนั้นสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มายื่นอุทธรณ์ได้ทางนี้จะเสนอกับที่ประชุมครม.ให้ยืดระยะเวลาในการอุทธรณ์ด้วยขอขยายไปจนถึง20กันยายนจากเดิมจบภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: สุขใจไปกับเพลงโดยดีเจโอ๋ณรมนต์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเอาที่บายใจได้เลยนะคะเพลงนี้จากพี่บาวีนั่นเองค่ะเปิดรายการทักทายกันช่วงบ่ายสุขใจไปกับเพลงของเรานะคะส่งมอบความสุขความสบายใจด้วยเสียงเพลงกันที่นี่ต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังช่วงที่แล้วก็เจอโอนะใครที่ฟังแต่ช่วงที่แล้วมาช่วงนี้เจอกันต่อนะคะ 90.75 และ 104.75 ค่ะอสมทชุมพรของเรานะคะ2คลื่นความถี่ฟังครอบคลุมชัดเจนค่ะในจังหวัดชุมพรทั้งหมดแล้วก็มีจังหวัดใกล้เคียงด้วยหรือจะฟังผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะคะใครที่ยังไม่ได้ไปโหลดแอปนี่อยากจะเชิญชวนเลยค่ะว่าไปโหลดแอปนะคะ Mcord Connect ได้เลยนะคุณอยากจะฟังดีเจช่วงไหนจังหวัดไหนเนี่ยนะคะหรือจะติดตามข้อมูลข่าวสารวาไรตี้บันเทิงเนี่ยได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะไปโหลดได้ค่ะนะคะทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะ Mcord Connect นะคุณผู้ฟังแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทนะคะอ่ะฝากกันเอาไว้เรียบร้อยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงนี้มีเพลงไหนที่อยากจะฟังเพลงไหนที่คิดถึงเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เจอกัน

2วันคิดถึงกันหรือเปล่าคิดถึงก็รีบโทรกันมาด่วนๆ นะคุณผู้ฟังสำหรับเพลงต่อไปค่ะก็รักหมดใจไปแล้วนี่ว่าอ่ะเพลงนี้ของแพรวาพัชรีพี่เขียวแนะนำมานะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้ก็เตรียมตัวให้พร้อมในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้นะจ๊ะ0776415567ค่ะ0776415567บอกเบอร์โทรสำหรับแฟนๆรายการคนใหม่ด้วยอยากได้ยินเสียงคุณนะคะช่วงหน้าเจอกันค่ะ

0: ก็รักหมดใจไปแล้วนี่หว่าอ่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะกับคุณขอมาเราจัดให้เตรียมตัวพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วก็มาได้เลยจ้า
1: สุดใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcot Radio Network
0: เอาละค่ะมาแล้วนะคะสายแรกของเราค่ะรายงานตัวเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่เขียวครับ
0: โอ้โหพี่เขียวเก่งจังเลยโทรติดสายแรก
2: ครับผม
0: ค่ะเพลงได้ฟังไปแล้ว
2: ขอเพลงนี้ครับผมเคียงข้างด้วยหางตา
0: เคียงข้าง
2: ด้วยหาง
0: ด้วยหางตาแหมทำไมไม่มองตาแบบตรงๆแต่ว่าเอาใช้หางตามองอย่างนี้เหรอตะกะแตนนะคะ
2: คร
0: ับ
2: ผมให้ลุงนัททุ่งจะโกด้วยครับผม
0: ได้เลยค่ะ
2: ร้อยหมู่ห้าปีอิทธนาราอิทธิ์แหลมทรายด้วยครับ
0: จ้าจัดไปค่ะ
2: ไปน้องนกปากน้ำด้วยครับผมโอ้ยน้องนกบางสาครับ
0: โอเคจ้า
2: พี่เจโอสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีค่ะไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังสายแรกของเรานะคะพี่เขียวค่ะพี่เขียวอ่ะพี่เขียวไปแล้วนะคะสายที่สองค่ะมาได้เลยนะจริงๆมีมาทั้งทางออนไลน์มีทั้งทางหลังไมค์ด้วยนะคะแต่เดี๋ยวรับสายที่สองก่อนสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ครับเอาสักพวงแล้วครับ
0: เอาพวงอะไรจ้า
3: แต่ว่าเป็นอมตะได้เปล่า
0: อมตะเหรอชั่วโมงนี้ให้แค่เพลงเดียวนะถ้ามีคนขอมาหลังจากนี้ก็อดฟังนะ
3: ผมมากกว่าผมได้สิทธิ์ครับ
0: เอาเพลงอะไรคะ
3: เอารู้แล้วรู้แล้วครับ
0: รู้แล้วรู้แล้วจบ
3: ครับผม
0: ได้ฟังแล้วเนี่ยรู้แล้วรู้แล้วฉบับของ
3: ของไอ้น้องพุ่มพวงครับจะไปแม่พุ่มพวงมาแจกก็มันได้อมตะคืน
0: แหมเขาต้องเป็นแม่พุ่มพวงแล้วแหละยังไงก็อายุมากกว่าพี่หนุ่มบางหยีแน่นอน
3: จะเตี้ยมันเก่าเกินนะ
0: อ่ะโอเครู้แล้วรู้แล้ว
3: ครับผมให้พี่แป้นด้วยให้ทุกเสียงทุกสายเลยที่หยบฟังให้ทั้งทีเลยครับ
0: จ้าเนาะมีคนชอบหยบเยอะเนาะ
3: หยบเยอะครับบางคนไม่กล้าแสดงออกครับหน้าไม่ด้านบอก
0: โอ้ยคนโทรมาก็ไม่ใช่หน้าด้านนี่เขาบอกว่า
3: ผมหน้าไม่ด้านเลยด้านหน่อย
0: ๆอ๋อนะแข็งแรงเร็วๆนะจ้า
3: ครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: อ่ะไปแล้วสายที่2ของเรานะคะรอบนี้จะไม่ผิดพลาดเลยอีก3สายนะคะเลยอีก3สายค่ะดังนั้นรีบโทรมานะจ๊ะด่วนๆสายที่3สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ยเสียงดังฟังชัดนะคนแถวแหลมทรายวันนี้แดดจ้าเลยใช่ไหมคะ
4: นั่นแหละแดดจ้าเลยจะให้พี่อิทค่ะพี่อิทไม่ว่างเลย
0: ก็ไม่เป็นไรค่ะใครว่างก็โทรมาค
4: ่
0: ะ
4: คนที่ใช่ได้แค่มอง
0: คนที่ใช่
4: ได้แค่มอง
0: จ้าโอเคของใครอะคะฉบับนี
4: ้ของไข่รงสะทอนค่ะเมื่อกี้ได้ยินแว๊บๆใครมาเปลี่ยนให้พี่แป้นนะคะ
0: โอ้ยเยอะแยะค่ะทุกคนเลยอย่าไปฟังวิทยุสิคะเสียงมันสะท้อนใช่ไหมพี่แป้น
4: เบาเลยพี่อิทไม่เบาเลย
0: พี่เอพี่อิทไม่เบาเลยอ่ะโอเคพี่แล้วพี่แป้นให้ใครบ้าง
4: เป็นหนุ่มบางอีด้วยค่ะ
0: จ้าโอเค
4: ได้ทุกเสียงทุกสายสวัสดีค่ะ
0: จ้าสวัสดีค่ะมาเสียงดังฟังชัดนะคะแถวแถวแหลมใจฟังกันทั้งตำบลละค่ะนะคะแต่ว่ามีแสดงตัวบ้างไม่แสดงตัวบ้างไม่ว่ากันสายที่สี่สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับน้องโอครับ
0: เอามาอีกแล้ว
5: ก็ต้องมาบ่อยๆเดี๋ยวเขาไม่พูดถึงเลยผมครับ
0: กลัวเขาลืมเหรอคะ
5: ก็น้องโอก็ลืมเห็นไม่พูดคนชื่อแดงชื่อดำเลยครับ
0: คนชื่อแดงอะมาแต่คนชื่อดำไม่มีน่ะเอาพี่แดงคนใหม่
5: จะพูดถึงมากกว่าชื่อแดงชื่อเหลืองชื่อขาว
0: เอาสารพัดสีแล้วกันเนาะ
5: นั่นเลยครับครับ
0: จ้าโอเคแล้วพี่แดงจะฟังเพลงอะไรละจ้าชั่วโมงนี้อะ
5: ร้อนๆแบบนี้เอาเพลงง่วงๆทั้งเพลงเอาไอ้หนุ่มชุมชนดีกว่าครับ
0: หนุ่มชุมชนเหรอ
5: ครับของสอนศิลชัยครับ
0: สอนศิลชัยนะคะ
5: ใช่ครับ
0: โอเคแล้ววันนี้ไปกินข้าวที่ร้านพี่เหมียหรือยังอ่ะ
5: ไปซื้อแกงมาถุงนึงครับ
0: อ๋ออร่อยไหม
5: อ๋ออร่อย ผมกินแต่เนื้อหมูครับ
0: ทำไมอร่อยนี่ไม่ได้เลยนะหลังไปนี่เขาไม่แถมไว้นาน
5: ไม่แถมครับเราใส่หมอหมกมาด้วยครับ
0: อ๋อโอเคจ้ะ
5: ให้น้องอาจารย์หมีอาจารย์คนล้างถ้วยเขาด้วยแล้วน้องนัดแล้วก็น้องนกน้องนกอยู่ที่ไหนไม่รู้นะ
0: อยู่บางพลาค่ะแถวท่ายางนี่รู้จักหรือเปล่า
5: คิดว่าอยู่บางหลงครับ
0: บางผาบางหลงใกล้ๆกันค่ะ
5: โอเค
0: พี่แดงขอบคุณค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะมากี่หนุ่มกี่สาวแล้วล่ะเหลือสายสุดท้ายแล้วนะคะสายสุดท้ายของเราจากไหนเอ่ยสวัสดีค่ะเอาเลยเร็วๆ
6: สว
0: ั
6: สดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะโทรเก่งนะพี่เป้นนะพี่เป้นโทรให้พี่อีทใช่มั้ย
6: ใช่ค
0: ่ะแม่เก่งจริงๆเลยอ่ะพี่อีทรักขาว
6: ก็ยัง
0: แล้วเมื่อกี้ทำไมไม่ว่างอะคะ
6: ล้างจานอยู่ค
0: ่
6: ะ
0: ล้างจานอยู่นะเอาเพลงเดิมคือ
6: เอาคนใจร้ายค่ะ
0: คนใจร้ายอยู่แถวไหนอ่ะที่นั่นรู้สึกว่าจะมีแต่คนใจดีไม่ใช่หรอ
6: ใช่แต่ไม่มีนะคนใจร้าย
0: คนใจร้ายของคุณฝนธนสุนทรนะคะ
6: จ้าแม่พี่หนุ่มบางหูด้วยจ้าเดี๋ยวไปเจอกันสามโมงน้องเอ๋แม่พ
0: ี่เมนอ๋อมีนัดกันอีกเหรอ
6: ใช่ค่ะสามโมงแต่น้องเอ
0: ๋โอเคได้เลยจ้า
6: สวัสดีค่ะ
0: อ๋อเขาเป็นอะไรกันน่ะเขานัดไปเจอกันด้วยนะเขาเป็นเพื่อนกันค่ะนะก็ขอบคุณค่ะ5สายหน้าไมค์นะคะแล้วก็มีหลังไมค์มาค่ะลุงพลบางแป้งนะคะบอกว่าอยู่เลยวัดหนองหมุกไปบอกไม่เคยโทรติดเลยอุตส่าห์โทรมาขอเพลงผู้ชนะของพี่เสกด้วยนะคะลุงพลยังไงเดี๋ยวต้องอดใจรอนะคะอดใจรอฟังกันเพราะว่าช่วงนี้เปิดเพลงสายหน้าไมค์ก่อนนะจ๊ะ
1: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

0: รู้แล้วนะคะ2เพลงค่ะฟังกันแบบต่อเนื่องกันไปนะคะตามสายหน้าไมค์ที่ขอมาแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกันต่อคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีเรื่องราวดีๆนะคะที่น่าสนใจแล้วก็งานเพลงเพราะๆด้วยนะคะรอกันสักครู่นะจ๊ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
6: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลด

0: มลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมล

ุขใจไปกับเพลงของเรานะคุณผู้ฟังครึ่งชั่วโมงหลังแล้วในช่วงนี้14:38 นค่ะในช่วงบ่ายๆของวันจันทร์นะคะที่เริ่มต้นการทำงานค่ะก็มีพลังกายพลังใจนะคะในการทำงานกันค่ะแล้วก็มีเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆนะคะที่จะต้องมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงนี้ก็ฝากกันเอาไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับทุกวันนี้เนี่ยชีวิตต้องเจอกับค่าน้ำมันที่สูงขึ้นเศรษฐกิจที่ผันผวนใช่ไหมคะงานหนักรออยู่แต่ว่าวันนี้ค่ะไม่ว่าสถานการณ์ไหนนะคะ Hilux Travel กระบะจาก Toyota ก็เอาอยู่ค่ะด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันอย่างคุ้มพลัง 2.8 GD Power Super Power นะคะที่มาพร้อมกับหัวฉีดอัจฉริยะ iArt ค่ะช่วยให้ประหยัดขึ้นถึง 7.5% นะคะลดต้นทุนให้ธุรกิจคุณเนี่ยไปได้ไกลค่ะพร้อมรองรับการเติมน้ำมัน B20 นะคะในทุกรุ่นอีกด้วยแล้วก็ต่อให้ต้องเจอกับสภาพถนนแบบไหน Hilux คันนี้ก็เอาอยู่ค่ะด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Crown ค่ะที่ช่วยให้ขับนุ่มเกาะถนนแน่นนะคะเข้าโค้งได้หนึบค่ะให้คุณเนี่ยมั่นใจในทุกการเดินทางเลยนะคะเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันแล้วหรือยังวันนี้ Toyota จัดโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ค่ะซื้อ Hilux วันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้น 6,770 บาทต่อเดือนนะคะพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1รีบมาเป็นเจ้าของแล้วก็ทดลองขับได้แล้วค่ะที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศนะคะถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะดังนั้นทราบข่าวนี้แล้วก็ไม่ต้องลังเลรีบด่วนๆเลยนะคะคุณผู้ฟังฝากกันเรื่องราวดีๆกันเอาไว้เรียบร้อยนะคะในช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวนะคะฟังเพลงกันต่อค่ะต่อเนื่องอีกสัก2เพลงกับเพลงที่พี่แดงคนใหม่แนะนำมานะคะเพลงนี้หนุ่มชุมชนก็พี่สาวในเมืองค่ะบอกว่าฟังร่วมกันไปเลยนะคะไม่ได้มาหลายวันบอกติดภารกิจขอบคุณมากๆที่ยังคิดถึงกันนะคะเดี๋ยววันอื่นมาให้ทันหน้าไมค์นะคะพี่สาวในเมืองชุมพรค่ะแล้วก็อีกเพลงนึงคนใจร้ายเดี๋ยว2เพลงต่อเนื่องให้ได้ฟังกันในช่วงนี้นะคะไอ้หนุ่มชุมชนของคุณสอนศิลชัยแล้วก็คนใจร้ายของคุณฝนธนสุนทรค่ะ

0: กันแบบสบายอกสบายใจกันนะคะกับเพลงของคุณฝนธนสุนทรเพิ่งจะจบไปค่ะ นะเพลงที่พี่อิดรักขาวแนะนำมาค่ะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังฝากกันเอาไว้ด้วยสำหรับใครที่ปลูกอะไรไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ไม่ช่วยอะไรเลยนะคะแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์นะคะเหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งค่ะตัวช่วยสำคัญนะคะในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีนะคะการใช้งานง่ายมากค่ะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มล.นะคะผสมน้ํา 200-500 ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมนะคะพื้นที่ 5-7 ไร่ค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมัน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทนะคะสนใจสั่งซื้อโทรด่วนได้เลยที่021143990นะคะ021143990มีค่าส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนียนะคะเอาฝากกันเอาไว้เรียบร้อยในช่วงนี้แล้วก็มาถึงค่ะคุณผู้ฟังในช่วงของนานาสารพันสาระนะคะเรื่องราวสาระที่จะนำมาเล่านำมาคุยกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะมีเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระนะคะคุณผู้ฟังมีเรื่องของการแนะนำค่ะ5เทคนิคนะคะในการกินไม่ให้น้ำตาลพุ่งแรงโดยที่ไม่ต้องอดแป้งก็สามารถจะลดได้นะคะคุณผู้ฟังลดแบบไหนอย่างไรดีอันนี้นะคะก็เป็น5เทคนิคที่ช่วยให้กินข้าวกินเส้นกินผลไม้ได้โดยที่ไม่ปล่อยให้น้ำตาลพุ่งแรงทุกมื้อนะคะแต่ต้องดูแลสุขภาพนะคะเขาบอกว่าอันดับ1เลยก็คือลดปริมาณก่อนค่ะไม่จำเป็นต้องตัดแป้งทั้งหมดนะคะคือบางทีเนี่ยพอมันตัดแล้วมันอาจจะหวยหาหวยหิวใช่ไหมคะดังนั้นก็จากเดิมที่กินข้าวนะคะ 2-3 ทัพพีก็อาจจะลดลงมาเหลือ 1-2 ทัพพีก็ได้นะคะจากก๋วยเตี๋ยวพิเศษก็เหลือชามธรรมดาก็พออะไรอย่างนี้นะคะขนมปัง4แผ่นก็ลดเหลือ 1-2 แผ่นแบบนี้คือลดมาอย่างละครึ่งนั่นเองนะคะอันดับ2ค่ะเปลี่ยนจากแป้งขัดขาวนะคะก็ลองเป็นข้าวกล้องนะคะข้าวกล้องผสมข้าวขาวไปนะคะขนมปังขาวก็เปลี่ยนเป็นโฮแกรนนะคะซีเรียลหวานก็ข้าวโอ๊ตแบบไม่เติมน้ำตาลนะคะขนมขบกรอบนี่ก็เปลี่ยนเป็นถั่วหรือว่าเมล็ดพืชในปริมาณที่พอดีนะคะลองดูค่ะอันดับ3คืออย่ากินแป้งลอยๆนะแป้งลอยๆคืออะไรก็คือกินขนมปังอย่างเดียวกินข้าวอย่างเดียวนะคะก็บอกว่าจะต้องมีปลามีไก่มีไข่มีเต้าหู้มีผักบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็การกินคาร์โบไฮเดรตพร้อมโปรตีนไขมันหรือใยอาหารเนี่ยจะช่วยชะลอความเร็วที่น้ำตาลจะเพิ่มขึ้นหลังอาหารได้นะคะกินผลไม้เป็นลูกนะคะอย่าเปลี่ยนเป็นน้ำผลไม้นะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเลิกน้ำอัดลมไม่ได้ใช่ไหมคะก็ถ้าเลิกไม่ได้เขาบอกให้ลองหาวิธีเปลี่ยนมากินน้ำส้มคั้นน้ำแตงโมน้ำผลไม้ปั่นบ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่เขาบอกว่าถ้าจะให้ดีก็กินผลไม้ทั้งลูกเลยนะคะได้เนื้อได้ใยอาหารด้วยแล้วก็ต้องใช้เวลาในการเคี้ยวด้วยนะคะสุดท้ายก็คือตัดน้ำตาลที่ดื่มให้ได้ก่อนนะคะเพราะว่ามันพุ่งเร็วแล้วก็ไม่ค่อยอิ่มนะคะถ้าเลือกแก้เพียงอย่างเดียวเนี่ยอยากจะให้เริ่มดูก่อนก็คือเครื่องดื่มนะคะไม่ว่าจะเป็นชาเย็นกาแฟปั่นน้ำอัดลมน้ำผลไม้อะไรต่างๆเครื่องดื่มหวานๆทั้งหลายคุณผู้ฟังนะคะลองปรับเปลี่ยนจากหวานปกติเป็นหวานน้อยก่อนแล้วก็เหลือไม่หวานเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงซอสหรือว่าเครื่องปรุงด้วยนะคะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยไม่ได้ซ่อนอยู่ในแค่ขนมนะคะซอสมะเขือเทศซอสบาร์บีคิวน้ำสลัดโยเกิร์ตต่างๆเนี่ยมันมีน้ำตาลด้วยนะคะพอกินอาหารเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะคะเดินเบาๆหลังอาหารนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็บอกว่าช่วยได้นะช่วยลดน้ำตาลได้นะคะก็เป็นเรื่องราวแล้วก็สาระดีๆนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวขอดูคิวเพลงก่อนตามที่ขอเข้ามานะคะจากลุงพลบางเต้งเนี่ยขอผู้ชนะของพิเศษเข้ามาก่อนดังนั้นเดี๋ยวได้ฟังก่อนส่วนพี่นกบางผลาดาวสังคมเนี่ยขอมาเป็นสายที่9แล้วนะคะแล้วก็สายที่10เนี่ยพี่สาวในเมืองนะคะก็ฟังร่วมกันไปแล้วกับหนุ่มชุมชนส่วนสายที่11ค่ะโอ้หมู่7หาดยายวอนดีเจก็ไม่ทันแล้วนะคะ

ติดค้างเอาไว้2เพลงนะจ๊ะนะไม่ว่ากันนะคะแล้วก็ส่งท้ายด้วยเพลงพิเศษเพลงนี้แหละพิเศษโลโซแหมเกือบจะได้มาแสดงที่เขาปีบแล้วใช่ไหมคะแต่ไม่ได้มาเนาะหลายๆคนก็คงจะทราบข่าวนะคะเทศกาลดนตรีนี่ที่เป็นอย่างดีเนาะอ่ะก็ว่ากันไปแต่ช่วงเวลาของสุขใจไปกับเพลงของเราช่วงนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะโชคดีมีความสุขขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันต่อกับดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะสำหรับโอนิรมนช่วงนี้ลาคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกนายกเยี่ยมชมอาลีบาบากรุ๊ปหารือผู้บริหารนำองค์ความรู้ด้านดิจิทัลนวัตกรรมต่อยอดเศรษฐกิจดิจิทัลเมื่อเวลา 14:00 นตามเวลาท้องถิ่นกรุงปักกิ่งซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1 ชั่วโมงณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างโอกาสใหม่ให้ประชาชนโดยนายฟางลู่หยวนประธานและ CEO กลุ่มธุรกิจสื่อและความบันเทิงดิจิทัลรอให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีชื่นชมบทบาทของอาลีบาบาในฐานะบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่พัฒนาสู่ระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจรปัจจุบันมีธุรกิจในไทยทั้งด้านคลาวด์อีคอมเมิร์ซและโลจิสติกและได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและศูนย์กระจายสินค้าทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจของภูมิภาครัฐบาลยังให้ความสำคัญการลงทุนในไทยด้าน AI คลาวด์และโลจิสติกสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทรวมถึงอยากเห็นความร่วมมือผ่านแพลตฟอร์มที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยรวมทั้งการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นประตูยุทธศาสตร์สู่อาเซียนด้วยคณะตรวจสอบประชุมนัดที่3ลุยหาช่องโหว่สอบท้องถิ่นวางกรอบตรวจสอบกว่า30ประเด็นพันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพินรองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค6ในฐานะโฆษกคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเปิดเผยภายหลังการประชุมครั้งที่3วันนี้ว่าการประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกรอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมเร่งจัดทำรายงานเสนอต่อนายปกรณ์ นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีภายในสัปดาห์นี้โดยทุกฝ่ายร่วมกันพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการสอบแข่งขันในอนาคตไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการตรวจสอบว่ามีการทุจริตหรือไม่แต่เป็นการตรวจสอบภาพรวมของกระบวนการทั้งหมดเพื่อค้นหาว่าขั้นตอนใดมีช่องว่างหรือควรได้รับการปรับปรุงและกำหนดให้เป็นมาตรฐานกลางสำหรับการสอบแข่งขันของภาครัฐที่ประชุมเห็นชอบกรอบการตรวจสอบมากกว่า30ประเด็นโดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น3ช่วงได้แก่ขั้นตอนก่อนสอบระหว่างสอบและหลังสอบพร้อมมอบหมายให้คณะทำงานรวบรวมข้อเท็จจริงและผลการตรวจสอบในแต่ละประเด็นก่อนนำมาสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแม้คณะกรรมการจะเริ่มพบประเด็นหรือช่องว่างบางส่วนของกระบวนการสอบแล้วแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นจุดใดที่เป็นต้นเหตุของการทุจริตเนื่องจากยังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานจึงยังเร็วเกินไปที่จะระบุรายละเอียดหรือชี้ว่าขั้นตอนใดเป็นปัญหาหลักเงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ14เดือนครั้งใหม่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานว่าเงินบาทอ่อนค่าลงในช่วงเช้าสวนทางแรงหนุนของเงินดอลลาร์จากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังคงมีความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามกรอบการอ่อนค่าของเงินบาทเป็นไปอย่างจำกัดโดยอาจเป็นแรงขายเงินดอลลาร์ตามปัจจัยทางเทคนิคควบคู่กับการขยับขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลกหลังจากที่ถูกเทขายมากในช่วงก่อนหน้านี้ในภูนพาณิชย์พิบูลนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนกรุงไทย Global Markets ธนาคารกรุงไทยมองกรอบค่าเงินบาทสัปดาห์นี้ที่ระดับ33.40 บาทถึง34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐโมเมนตัมการอ่อนค่าของเงินบาทมีกำลังมากขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ทวีความร้อนแรงมากขึ้นประกอบกับภาวะปิดรับความเสี่ยงของตลาดการเงินโดยเฉพาะแรงเทขายหุ้นทีม AI เซมิคอนดักเตอร์ซึ่งหนุนการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์โดยเงินบาทยังคงมีโอกาสอ่อนค่าลงทดสอบโซนแนวต้านสำคัญ33.75 บาทถึง33.80 บาทอีกครั้งแต่มีโอกาสคลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นได้ไม่ยากหากสถานการณ์ในตะวันออกกลางคลี่คลายลง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
8: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
9: New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
10: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
11: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
9: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New High New Honda
12: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
13: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
14: Hilux Travel Greater Together
15: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
16: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
17: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
18: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
19: โอยามบ่าย
20: ซุปเปอร์ฮิต
21: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
19: จิ๊กโกยามบ่าย

ักทายคุณผู้ฟังกันนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ Mcot Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรความถี่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับดูแลคุณผู้ฟังกันในช่วงบ่าย 3:00 นจนถึง 6:00 นเย็น3ชั่วโมงรวดที่อยู่ดูแลกันตรงนี้นะครับใครชื่นชอบฟังเพลงเพราะๆเพลงโปรดที่อยากจะฟังก็แนะนำกันได้เหมือนเดิมทางหมายเลขโทรศัพท์0776415567ดูแลกันตรงนี้พร้อมทั้งบริษัทโตโยต้าชุมพรนะครับรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายวันนี้เป็นเจ้าของกันได้ทุกรุ่นที่บริษัทโตโยต้าชุมพรทุกสาขาไกลบ้านคุณกันเลยทีเดียวนะครับเพลงแรกที่นำมาฝากกันนี่คือแม่โฉมยงนะครับเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างอนัสสารกยาและเบสขวางหวันนะครับเนี่ยเป็นเพลงที่ตั้งใจเลือกนำมาฝากกันเป็นเพลงแรกนะครับส่วนผู้ฟังอยากจะฟังเพลงอะไรก็ได้นะครับแนะนำกันเข้ามาได้กับหมายเลขโทรศัพท์0776415567ยินดีเปิดเพลงเพราะให้ได้ติดตามรับฟังกันในช่วงนี้ด้วยครับ

0: MCOT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
5: โกยามบ่าย
6: ซุปเปอร์ฮิต
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร

0: ชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

โพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมในการใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจาก

เพลงของคุณหนวดจิรพัฒน์นะครับนี่คือคิดถึงคนปราณูนะครับคนปราณียังคิดถึงอยู่อะไรเงี้ยวันนี้นะครับนี่คือสำเนียงเขาเรียกว่าเป็นสำเนียงของคนใต้นะครับนะปราณูก็คือคนฝั่งโน้นฝั่งนี้ประมาณนี้แหละนะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เรามาฝากกันตรงนี้นะครับยังอยู่ดูแลกันต่อที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงของจิโกยามบ่ายโดย Honda ชุมพรนะครับจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆนะครับวันนี้เป็นเจ้าของกันได้แล้วทุกรุ่นที่ Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนะครับเรามีบริการหลังการขายมีศูนย์อะไรที่ได้มาตรฐานไว้บริการกันแบบครบครันและทันสมัยกันเลยทีเดียวครับใจคนสองเลนนะครับนี่คือเปลือกครับ

0: M-Court Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
3: ติ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

เสียงร้องของคุณปุ้ยแอลกอฮอล์นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าแค่ฝุ่นนั่นเองนะครับเอาละเวลาหมดในชั่วโมงแรกตรงนี้กับจิโกยามบ่ายแต่ว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลื่นนี้ไปไหนนะครับเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยฟังในเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ดูแลกันต่อนะครับยังมีเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆให้ได้ติดตามรับฟังกัน2ความถี่เหมือนเดิมนะครับ FM 90.75 และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ฟังทางออนไลน์นะครับทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับโทรศัพท์มือถือของท่านไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android ก็สามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชัน

MCOT Connect เพื่อรับฟังสถานีวิทยุอสมทชุมพรได้ด้วยนะครับฉะนั้นไม่พลาดการสื่อสารแล้วก็ยังไม่พลาดเรื่องราวของเพลงเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันพร้อมทั้งเรื่องราวข่าวสารที่มีให้ติดตามกันกับสถานีวิทยุอสมทชุมพรนั่นเองนะครับเอาละนี่คืองานเพลงปิดเบรกในช่วงนี้นะครับถูกขอกันเข้ามาทาง0776415567บอกว่าอยากจะฟังเพลงของพี่บ่าววีนะครับชื่อเพลงว่าเอาที่บายใจนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจบเพลงนี้แล้วพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยนะครับฟังในเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองกันต่อชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ดูแลกันต่อสักครู่เดี๋ยวครับ

0: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์0775111488
4: คุณกำลังฟัง

MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: นี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุทินร้องเพลงเทียนมีมี่ระหว่างงานเลี้ยงอาหารกลางวันที่หลี่เจียงเป็นเจ้าภาพภายหลังการหารืออย่างเต็มคณะระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนไทยท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองในช่วงท้ายของงานนายอนุทินได้รับเชิญให้ร่วมขับร้องเพลงเทียนมีมี่บทเพลงจีนยอดนิยมที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางสร้างรอยยิ้มและความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานสะท้อนสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดและมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยกับจีนซึ่งเชื่อมโยงกันไม่เพียงในระดับรัฐบาลและเศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงความผูกพันทางวัฒนธรรมและความรู้สึกของประชาชนทั้งสองประเทศนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยี่ยมชมและสักการะพระพุทธรูปสำคัญณวัดลามะยงเหอกงได้จุดธูปสักการะพระพุทธรูปและรูปเคารพพระโพธิสัตว์ภายในวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อประเทศไทยและความสัมพันธ์ไทยจีนเจริญรุ่งเรืองพร้อมอย่างส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมระหว่างไทยจีนในด้านพระพุทธศาสนาก่อนเดินทางกลับจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งและจะเดินทางถึงกรุงเทพเวลาประมาณ 19:40 นาทีคืนนี้วัดลามะยงเหอกงแปลเป็นไทยว่าพระตำหนักยงเหออดีตเคยเป็นที่ประทับของสองจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิงเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรม4สายหลักแห่งชนชาติจีนคือชนชาติฮั่นแมนจูมองโกและทิเบตที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมของปักกิ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ.1694เพื่อใช้เป็นที่ประทับให้แก่จักรพรรดิหยงเจิ้งต่อมาฮ่องเต้เฉียนหลงที่เป็นพระราชโอรสได้ขึ้นครองราชสืบต่อในปีค.ศ.1744พระองค์ทรงได้ยกบริเวณพื้นที่พระตำหนักทั้งหมดให้แก่พระภิกษุชาวทิเบตและเปลี่ยนชื่อที่นี่ว่าวัดลามะรัฐมนตรีศึกษาธิการร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนปักกิ่งลงนาม MOU ไทยจีนปูทางประยุกต์ใช้ AI เพื่อการศึกษาอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเข้าร่วมการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศและความตระหนักร่วมกันถึงบทบาทสำคัญของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตโดยมีสาระสำคัญของความร่วมมือมุ่งเน้นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนโยบายมาตรฐานและประสบการณ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ในการศึกษาการร่วมพัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนและทรัพยากรดิจิทัลตลอดจนการส่งเสริมการใช้ AI ยังมีความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงหลักจริยธรรมความปลอดภัยของผู้เรียนและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษาผ่านการฝึกอบรมการศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตลอดจนการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนและสถานศึกษา
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
3: เทพ

0: ีชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
1: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
2: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
9: โดย
10: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
11: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
12: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
13: ้รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
15: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
16: โกยามบ่าย
17: ซุปเปอร์เฮด
18: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
16: จิ๊กโกยามบ่าย

1BKBand นะครับนี่คือเพราะพี่รักจริงนะครับเพลงแรกในชั่วโมงที่2นำมาฝากกันตรงนี้นะครับที่โกย่ำบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดยังดูแลกันต่อนะครับยังมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตใหม่ๆให้ได้ติดตามรับฟังกันนะครับเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับทุกๆท่านในช่วงนี้กับจิโกย่ำบ่ายโดยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับมีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลมีจำหน่ายแล้วที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่และร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณนะครับกับประสบการณ์การจำหน่ายปุ๋ยตราพระรามเดินดงกว่า20ปีเป็นประกันนะครับฉะนั้นมั่นใจในเรื่องราวของคุณภาพได้วันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ำมันยางพาราเงาะทุเรียนมังคุดพืชสวนพืชไร่ทุกชนิดต้องการการดูแลการเอาใจใส่นะครับเลือกปุ๋ยที่ดีต้องปุ๋ยที่มีคุณภาพด้วยนะครับแนะนำเลยครับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนั่นเองครับ

0: ็ด
1: เอ็มคอร์ดรีดิโอเน็ตเวิร์กช่วงจิ๊กโจยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: M-COT Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
5: ติ๊กโกยามบ่าย
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

คุณผู้ฟังครับในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกที่จะสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการยอมรับได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดนะครับหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมายาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรจุดเด่นของ MCOT Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั้งประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วประเทศนั่นเองครับ

เมยนางนะครับเป็นเพลงของคณะร้านยะอิ่มคุณบอมเสียงของขอหมาเมื่อสักครู่นะครับส่วนก่อนหน้านี้อีกหนึ่งเพลงเมื่อสักครู่ไม่ใช่คู่กันของกินรีนะครับพี่ตู่ฮอนด้าแนะนำกันเข้ามานี่คือช่วงของท้ายชั่วโมงชั่วโมงที่2นะครับช่วงของจิโกยามบ่ายเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันอีกสักแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมายังมีเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆให้ได้ฟังกันต่อสักครู่เดียวครับ

0: ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลไทยจีลงนาม MOU 2ฉบับขยายโอกาสทางการค้ายกระดับ MSME สู่ห่วงโซ่อุปทานนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการพร้อมเข้าร่วมหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศในการเยือนครั้งนี้ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยและจีน2ฉบับโดยฉบับแรกเป็นความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานต่อยอดจากความตกลงยกระดับเขตการค้าเสรีอาเซียนจีนรวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ MSME ของไทยมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสำคัญเช่นเทคโนโลยีและนวัตกรรมแร่ธาตุยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมสีเขียวอีกฉบับเป็นความร่วมมือด้านการบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยกับสำนักงานกำกับดูแลตลาดของจีนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงกำหนดจุดประสานงานเพื่อในความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในตลาดภายในประเทศและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของทั้งสองฝ่ายครบรอบ15ปีเครื่องบินขับไล่กริปเพนเข้าประจำการยืนยันขีดความสามารถของกองทัพไทยไม่เป็นรองใครในภูมิภาคพลอากาศเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศร่วมงานครบรอบ15ปีการบรรจุประจำเครื่องบินขับไล่กริปเพนและซาบ340ที่กองบิน7สุราษฎร์ธานีพลอากาศเอกอุกฤษผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวว่าการที่กองทัพอากาศมีวิสัยทัศน์ในปี2554ในการจัดหาอากาศยานเข้าประจำการทำให้วันนี้มีความพร้อมและมีระบบนิเวศในการปฏิบัติการในลักษณะสงครามยุคใหม่ทางนี้สิ่งต่างๆเป็นแนวโน้มของการปฏิบัติการรบยุคใหม่ในมิติทางอากาศสิ่งที่น่าภาคภูมิใจคือปัจจุบันกองทัพอากาศได้ริเริ่มโครงการจัดหาอากาศยานขับไล่ระยะที่1ที่ลงนามในสัญญาไปแล้ว4เครื่องและไม่ได้หยุดเพียงแค่จัดหาอากาศยานเพียง4เครื่องแต่ระบบนิเวศของการปฏิบัติการสงครามยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบเซ็นเซอร์หรือพื้นฐานอื่นๆที่จะนำไปสู่การปฏิบัติการข้ามมิติในอนาคตจะมีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบันซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบของอากาศยานของกองทัพไทยในอีก10ปีข้างหน้าเชื่อว่าในภูมิภาคนี้ไม่เป็นรองใครส่วนผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวถึงเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่กริปเพนมีบทบาทสนับสนุนปฏิบัติการร่วม3เหล่าทัพว่าเป็นผลจาก15ปีที่ผ่านมาโดยกองทัพอากาศมุ่งเน้นความเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลทำให้รู้ก่อนเห็นก่อนเข้าใจก่อนตัดสินใจก่อนและลงมือก่อนถือเป็นทิศทางที่กองทัพปฏิบัติมาถึงปัจจุบันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วในปีที่14กริปเพนได้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศคือบทพิสูจน์และพิสูจน์ได้จริงสุชาติชมกลิ่นลุยรื้อสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำหาดนุ้ยภูเก็ตระบุเป็นการทวงคืนพื้นที่ชายหาดหลังปัญหายืดเยื้อนานนับ10ปีสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกบริเวณหาดนุ้ยตำบลการดอนอำเภอเมืองภูเก็ตพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนายสุชาติยืนยันว่าการรื้อถอนครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อทวงคืนพื้นที่ชายหาดซึ่งเป็นสมบัติของแผ่นดินให้กลับมาเป็นของประชาชนหลังปัญหาการบุกรุกสะสมมานานหลายสิบปีพร้อมระบุว่าภายหลังการรื้อถอนกรมป่าไม้จะเข้าปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากชายหาดได้โดยไม่เสียค่าผ่านทางพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและขยายผลการตรวจสอบพื้นที่บุกรุกชายหาดแห่งอื่นทั่วประเทศเพื่อทวงคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนอย่างเท่าเทียมสารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถ

0: ยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย061-854-7822
5: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
6: ้ Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
10: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
11: จิ๊กโกยามบ่าย

ลูกทุ่งข้ามันชอบลูกทุ่งจะทำยังไงนะ นี่คือไทยธนาวุฒินะครับเพลงเพราะที่คุณเล็กจองกันเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับจัดให้ฟังกันเรียบร้อยในชั่วโมงของจิโกยามบายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่ง FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz นะครับฟังเพลินๆกันจนถึง6โมงเย็นโดยประมาณนะครับใครที่ชื่นชอบงานเพลงไทยลูกทุ่งเนี่ยนะครับติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็นถึง6โมงเย็นมีให้ได้ฟังกันแน่นอนนะครับมีจองล่วงหน้าเข้ามาหลายเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเมื่อสักครู่ข้ามันลูกทุ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมตัวของสายันสัญญานะครับขอมาจากพี่ตู่ฮอนด้าแล้วก็มีเบอร์นี้อยากมีแฟนของจอมขวัญกัลยากรด้วยนะครับก็ถูกขอกันเข้ามาเช่นกันรอฟังเพลงที่ขอกันด้วยนะครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันวันนี้นะครับมีโรคเดิมที่เคยระบาดหนักมาเมื่อในอดีตนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีคนเป็นกันเยอะขึ้นในช่วงนี้อีกแล้วนะครับนั่นก็คือโรคโควิด-19 นะครับสำหรับใครที่มีอาการดังนี้นะครับอาการหลักๆของโรคโควิด-19 นะครับก็คือมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกไหลอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะและอาจจะสูญเสียการได้กลิ่นหรือการรับรสนะครับซึ่งอาการเหล่านี้มักจะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ทั่วไปโดยจะเริ่มแสดงอาการหลังจากได้รับเชื้อมาแล้วประมาณ 2-14 วันนะครับฉะนั้นเพื่อความชัดเจนก็สามารถแบ่งกลุ่มอาการได้ดังนี้นะครับ1ก็คืออาการที่พบได้บ่อยทั่วไปก็คือมีไข้อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาขึ้นไปนะครับไอแห้งหรือไอมีเสมหะเจ็บคอคันคอนะครับคัดจมูกน้ำมูกไหลแล้วก็อาการที่พบร่วมด้วยก็คือมีปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนเพลียเหนื่อยง่ายท้องเสียคลื่นไส้หรืออาเจียนสูญเสียการรับรสหรือกลิ่นนะครับก็พบได้น้อยลงในสายพันธุ์ปัจจุบันนะครับส่วนอาการรุนแรงที่ต้องไปพบแพทย์ก็คือหากมีอาการดังต่อไปนี้นะครับก็ควรไปพบแพทย์ทันทีก็คือหายใจลำบากหายใจทีหรือหอบเหนื่อยนะครับเจ็บหน้าอกอย่างต่อเนื่องเวียนศีรษะรุนแรงรู้สึกงุนงงหรือสับสนริมฝีปากหรือใบหน้ามีสีคล้ำหรือซีดหลงนะครับอาการเหล่านี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลบางคนอาจจะไม่มีอาการเลยนะครับแต่ก็ยังสามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้สำหรับการติดเชื้อขออภัยนะครับสำหรับการติดตามประกาศหรือแนวทางการรักษาล่าสุดเนี่ยก็สามารถ

0: MCOT Radio Network
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network

0: โกยามบ่ายซุปเป
1: อร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
0: จิ๊กโกยามบ่าย

0: Cut Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: M-Code Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ยังอยู่ดูแลกันยังอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz นะครับเป็นกำลังใจมอบเพลงเพราะให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังสถานีวิทยุอสมทชุมพรของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวไปต่อเนื่องนะครับยังมีเพลงที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ต่อเลยครับ

ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยทำกิจกรรมยามเย็นไปด้วยนะครับหลายๆท่านขับรถกลับบ้านฟังอยู่ในรถนะครับบางท่านฟังอยู่ที่บ้านแล้วบางท่านยังฟังอยู่ที่ทำงานนะครับหรือว่าเปิดอยู่ในสวนลั่นสวนกันไปเลยนะยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังทุกๆท่านด้วยนะครับผมก็ยังมีเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆให้ได้ติดตามรับฟังกันในช่วง 5:00 น.ถึง 6:00 น.เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กันด้วยนะครับ

อะไรครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดในช่วงของจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังจะเจอกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงหกโมงเย็นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรทั้งสองความถี่นะครับไม่ว่าจะเป็น 90.75 เมกะเฮิรตหรือจะเป็น 104.75 เมกะเฮิรตผมโอนันทวัฒน์พุทธคำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมอย่างนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา Mcot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
0: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักทุกหนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุกหนึ่งเบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน. 100.5 ทุกวันเสาร์16นาฬิกาถึง18นาฬิกา Mcot News FM 100.5ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่มเปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง Mcot News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวช่วงนี้ก็เป็นช่วงเย็นวันจันทร์นะครับ20กรกฎาคมก็อยู่กับผมไพศาลมังกรชยาไม่แน่ใจว่าคุณอัญชลีพรเข้ามาแล้วยังนะ
4: สวัสดีครับไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณอัญครับ
4: สวัสดีค่ะโอ้ขออภัยด้วยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเปิดกล้องค
3: ่
4: ะ
3: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
4: ค่ะ
3: เห็นน้องเขาบอกว่าให้ผมเข้าไปก่อน
4: ขออภัยค่ะเชื่อไหมคะเกิดอะไรขึ้น
3: เกิดอะไรฮะ
4: หาโทรศัพท์ไม่เจอ
3: โอ
4: ้โหนานมากขออภัยค่ะ
3: แต่ก็เจอในท้ายที่สุดนะฮะ
4: ค่ะค่ะทันค่ะ
3: มันเป็นหลบมุมอยู่นะฮะ
5: โอเคพร้อมค่ะพี่นิ่ม
3: ครับก็มีหลายเรื่องนะฮะที่น่าคุยกันเอ๊ะแต่ขอคุยเรื่องแรกไม่ต้องยาวมากนักก็แล้วกันนะฮะ
5: ค่ะ
3: เรื่องที่มีคุณครูชื่ออะไรคุณครูทรายเรื่องไหนที่สามีเขาเสีย
5: ชีวิต
3: เพราะว่าเส้นเลือดตีบ
5: ค่ะสามีเสียชีวิตเพราะเส้นเลือดตีบ
3: หัวใจวายนะ
5: ค่ะ
3: หัวใจวาย

0: เส้นเลือดอุดตันก็หัวใจวายก็เสียชีวิตอย่างกระทันหันคราวนี้ก็ไปโรงพยาบาลมีอาการเจ็บร้าวแขนไม่มีแรงอะไรต่างๆตรงนี้นะก็ไปแล้วก็มีกรณีที่หมอเห็นว่าหมอ3คนนะคนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าฟังเรื่องราวเนี่ยคงไปหาหมอฉุกเฉินแล้วหมอฉุกเฉินเนี่ยไม่ได้คุยคนไข้ไม่ได้สร้างการคนไข้ดูจากที่พยาบาลเขาจดรายงานมาดู
1: อาการเป็นยังไง
0: ว่าอาการเป็นไงแล้วก็แจ้งไปเลยว่าให้ไปหาหมอกระดูกที่เคยหาอาจจะมีอาการที่เคยเกิด
1: ค่ะ
0: เจ็บปวดอะไรต่างๆตอนอุ้มลูกอะไรเงี้ยนะเห็นว่านะเคยมาหาหมอกระดูกที่โรงพยาบาลนี้อยู่มีประวัติอยู่ก็บอกว่าถ้างั้นคุณไปหาหมอกระดูกก่อนก็ไปหาหมอกระดูกก็เช็คดูว่าลักษณะที่บ่นว่าปวดอย่างนี้มันไม่น่าจะใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกนะหรืออาการเจ็บที่เคยเป็นแล้วเคยมาหาไปหาหมอไปหาอายุรแพทย์ดีกว่าอายุรแพทย์เนี่ยคือหมอที่กว้างอะนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หมออายุรแพทย์ก็กว้างหมอหัวใจหมออะไรต่างๆก็รวมมาอยู่ในอายุรแพทย์นี่หมดอะ
1: เบาหวานไขมันความดัน
0: ก็ไปหาหมอคนที่3เนี่ยที่มีประเด็นนะครับซึ่งผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าคือปกติอาการที่มีเส้นเลือดตีตันหรือเส้นเลือดอุดตันอย่างเงี้ยนะมันน่าจะต้องแสดงออกที่ความดันแล้วก็อันแรกสุดเลยคือตรวจความดันเนี่ยน่าจะต้องทำให้หมอเอ๊ะ
1: ความดันปกติ
0: ความดันจะต้องสูงไม่อันนี้ผมไม่ทราบไงผมไม่แน่ใจว่าเขาบอกว่าอย่างไรหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้เล่าในรายละเอียดนี้นะเพราะปกติเนี่ยถ้าเป็นอย่างเนี้ยนะความดันจะต้องสูงและทำให้หมอเนี่ยต้องจับตรวจ
1: แทนเลย
0: คลื่นหัวใจแล้วก็เจาะเลือดเอาไปตรวจดูพวกไขมันน้ำตาลในต่าง
1: ๆค่ะ
0: อันนี้พูดจากประสบการณ์ของผมนะ
1: ค่ะตอนที่พี่ไปสารไปหาหมอตอนนั้นอาการเป็นยังไงคะ
0: ก็มีอาการเจ็บแน่นบริเวณหน้าอกแล้วผมคิดว่าผมอาจจะเป็นโรคกระเพาะหรือว่าเป็นกรดไหลย้อนฉะนั้นผมไม่เคยเป็นกรดไหลย้อนนะ
1: แต่ผมก็
0: จินตนาการมันรุ่มแสบที่บริเวณหน้าอกมันแสบมันปวดร้าวอยู่บริเวณหน้าอกเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเพาะเราหรือว่าอะไรเนี่ยนะหรืออะไรไม่ได้คิดในเรื่องที่เกี่ยวเรื่องหัวใจเลยแต่ผมไปหาหมอเนี่ยที่ศูนย์แพทย์คลินิก
1: ออกไปที่ศูนย์แพทย์เลย
0: ไปที่ศูนย์แพทย์
1: ไปทันทีเลยหรือว่าชะล
0: อก็ปวดอยู่ประมาณสัก2วัน
1: อ๋อมันไม่ใช่ทันทีทันใด
0: ไม่ใช่ทันทีทันใดแล้วก
1: ็ค่ะ
0: ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมากก็ไปหาหมอที่ศูนย์แพทย์เพราะผมเนี่ยไปหาหมอที่ศูนย์แพทย์อยู่บ้างแล้ว
1: ไม่ได้เหมือนในหนังที่แบบโอ้โอ้โอ้อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่มี
1: อ๋อไม่ใช่อย่างนั้น
0: ไม่มีปวดอยู่วัน2วันเนี่ยแล้วก็สมาชิกในบ้านผมเนี่ยเขาบอกไม่ได้ต้องไปดูก็ไปที่ศูนย์แพทย์เพราะว่าผมมีเคยไปตรวจแปลอะไรอยู่บ้างนะ
1: ค่ะ
0: ปวดหัวตัวร้อนธรรมดาไม่ได้เป็นอะไรไปคนไปคลินิกไม่ได้แอดมิดก็ไม่คิดแอดมิดเขาตรวจอย่างเดียวนะครับแล้วถ้ามีอาการแล้วก็รับยามาปรากฏว่าแค่ตรวจดูไอ้เรื่องความดันเนี่ยนะแล้วบอกว่าผมจะไปขอตรวจพบหมอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกระเพาะเรื่องระบบทางเดินอาหารเขาไม่ให้ผมไปเลยนะติดที่เรื่องความดันแล้วเขาส่งผมไปที่แผนกฉุกเฉินเลย
1: ความดันขึ้นสูงมาก
0: ความดันผมประมาณ160
1: แค่ดูความดันก็รู้แล้วว่าอันนี
0: ้ไม่เขาบอกว่ามันยังไปที่กระเพาะไม่ได้ค่ะเอาไปให้ชัวร์ก่อนว่าทำไมความดันสูงขนาดนี
1: ้
0: ก็ไปที่แผนกฉุกเฉินเขาก็เจาะเลือดผมเลยปั๊บนะแล้วก็สแกนหัวใจ
1: ค่ะ
0: สแกนหัวใจเสร็จเนี่ยหมอมาดูผลสแกนหัวใจก็บอกว่ามันไม่ชัวร์ครับเดี๋ยวผมรอผลเลือดอีกนิดนึงก็ให้ผมนอนรออีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือ4-5 นาทีนอนนานเพราะต้องไปที่ห้องแลบใช่ไหมแล้วจากนั้นมาเนี่ยพอผลเลือดออกมาเนี่ยเขาดูเรื่องค่าไขมันดูเรื่องอะไรต่างๆเลยนะเขาเขียนหมอเขียนคำสั่งเลยนะว่าให้ผมไปติดต่อโรงพยาบาล

0: บาลและแอดมิดที่แผนกหัวใจด่วน
1: เขาดูที่
0: เขาดูที่ค่าไขมันดูที่ค่าอะไรพวกนี้ผมเขาไม่ยอมพูดกับผมเลยแต่เขาเรียก
1: ให้ไปด่วนเลย
0: เขาไปเรียกลูกผมเนี่ยไปคุยและผมไม่รู้เพราะลูกผมไม่ได้บอกว่าเขาพูดว่าไงแต่ผมมาดูทีหลังว่าลูกผมเนี่ยหน้าเสียมากเลยขับรถไปแล้วคล้ายๆจะร้องไห้ด้วยแล้วรีบตอนของผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันโควิดครับคุณนัน
1: พี่ไพศาลครับตอนนั้นโควิดที่แล้ว5ปีที่แล้วเราเจอกัน
0: โควิดกำลังระบาดโควิดกำลังระบาดโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่า
1: แทบจะ
0: ยุ่งยากมากในการต้องรับคนไข้ในโรงอื่นๆนะผมก็เลยตัดสินใจว่าผมรักษาตัวอยู่ที่วิชัยยุทธด้วยนะไอ้เวลาแอดมิดเนี่ยผมไปวิชัยยุทธผมก็ไปวิชัยยุทธปั๊บก็เจอหมอหัวใจจับต่อ
1: ทันทีเลย
0: แล้วก็เอ็กซเรย์ก็คล้ายๆเครื่องเอ็กซเรย์นี่ไงนี่นะพอมันขึ้นภาพมาเห็นเลยขึ้นภาพมาเห็นอะไรต่างๆมันเลยเขาก็บอกว่าขณะนั้นเขายังไม่แน่นะเขาบอกว่าคิดว่าประมาณสัก90ประมาณ 90% น่าจะมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดติดอุดตันแต่จะรู้ 100% เนี่ยต่อเมื่อฉีดสี
1: ค่ะ
0: ซึ่งถ้าฉีดสีพบว่าหลอดเลือดอุดตันเนี่ยเราก็จะยิงสแตนเข้าไปในไอ้สายที่ฉีดสีทันที
1: กดลวด
0: กดลวดจะฉีดกดลวดอันนี้คือประสบการณ์ของผมนะซึ่งผมก็คิดว่าผมก็นั่งนึกอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมทีของผมเนี่ยมันหมอเขาขนาดว่าเราคิดไปอย่างนะเขาไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่ยอมเลยเขาจับผมไปตรวจหัวใจให้ได
1: ้คุณนกนาฏบอกว่าเส้นเลือดหัวใจอุดตันความดันโลหิตปกติก็ได้ค่ะพี่เวสานนี่เข้าใจว่ามันปกติได้นะพี่เวสานครับคุณพ่อเองคุณพ่อที่ฉันตอนนี้อายุ9เกิด77อ่ะปีนี้อายุ92นะคะสักประมาณ 4-5 ปีแล้วประมาณพี่ไพศาลนั่นแหละก็บอลลูนเหมือนกันที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะพี่ไพศาลคะลองคิดดูว่าคนอายุ87 88ก็แล้วกันคุณพ่อเนี่ยก็เจ็บหน้าอกก็เรียกรถพยาบาลมาคุณพ่อเดินไปขึ้นรถคนที่รถพยาบาลถามว่าคนไหนคนป่วย
0: ไม่รู้เลย
1: นึกว่าแม่นึกว่าเป็นคุณแม
0: ่
1: คุณแม่อ่อนกับรอบนึงคุณพ่ออายุ87 88เดินไปขึ้นรถแล้วก็ไม่มีภาวะน้ำท่วมปอดด้วยหมอบอกว่าเป็นผลจากการที่คุณพ่อออกกำลังกายทุกวันร่างกายมันแข็งแรงจนอาการเนี่ยมันน้อยมากแล้วไม่มี
0: แล้วในสุดเขา
1: ไม่มีน้ำท่วมปอด
0: เขาไปเอ๊ะอะไรตรงไหนแล้วถึงเพราะว่าถ้าจะรู้ 100% ก็ต้องฉีดสี
1: ก็นั่นแหละพอไปถึงโรงพยาบาลก็เข้าสู่กระบวนการเลยแล้วก็ทำเลยค่ะ
0: จับฉีดสีเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ฉีดสีเจอปั๊บเขาก็ยิงกดลวดเลย
1: ทำไมหาเจอตอนนั้นที่ไม่ได้ไปด้วยน้องสาวไป
0: แต่หมอหัวใจเขาไม่ได้บอก 100% นะเพราะว่าเขาไม่สามารถจะตรวจเจอได้ทั้งหมดแบบจนกระทั่งรู้ว่ามันอุดจนกระทั่งมาฉีดสีก็คือต้องสอดเข้าไปตาไม่แล้วซึ่งผมสอดที่แขนใช้เดินใช้สายยิงเข้าไปในเส้นเลือดเนี่ยแล้วก็ฉีดสีเข้าไปพอฉีดเข้าไปมันจะรู้สึกเย็นวาบเลยนะเย็นวาบมันเย็นตั้งแต่ช่วงที่ไอ้ตรงแขนผมที่ฉีดเข้าไปแล้วก็มาถึงหน้าอกนะแล้วก็เขาก็บอกว่ามีอุดทั้งหมดกี่จุดอะไรเงี้ยแล้วก็ฉีดเขาก็ยิงสแตนแบบเสร็จเรียบร้อยภายในประมาณสักไม่เกิน1ชั่วโมงคราวนี้ก็เขาตัวนี้ก็แสดงว่าเป็นไปได้ว่าสามีของคุณครูทรายเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเรื่องชีพจรที่เป็นสัญญาณให้หมอเขาต้องเอ๊ะอันนี้สัตว์ชีพจรปกติชีพจรไม่ได้สูงมากแล้วก็อายุน้อยอายุ31แล้วหมอก็ยังอธิบายกับภรรยาใช่ไหมว่าโอกาสเกิด 3-5% ที่จะอายุขนาดนี้แล้วเส้นเลือดอุดตันตั้งแต่อายุน้อยขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นความพลาดแหละคือยังไงเคสที่วินิจฉัยออกมาแล้วคนไข้ในท้ายที่สุดก็เสียชีวิตอย่างเงี้ย ก็ยัง

0: ันก็พลาดแต่ผมสงสัยว่าเขาพลาดเพราะว่ามันไอสิ่งที่ตัวบ่งชี้มันไม่มีให้เห็นเลยได้อย่างไรว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของเส้นเลือดอุดตันได้
1: อายุน้อยด้วยใช่ไหมคะพี่เว
0: อา
1: ช
0: ยุ
1: า
0: น้อยก็หมอเขาบอกอาทิตย์ที่คุณครูเข้ามา
1: อายุสาม
0: ออ
1: สิ
0: ก
1: บเ
0: ร
1: อ็
0: าย
1: ด
0: การแล้วก็บอกว่าโอ้ยมัน3-5%ครับที่จะมีโอกาสเป็นมันเป็นยากแล้วดูเขาก็ดูแข็งแรงดีดูจากไอ้สภาพที่หมอเขาได้เห็นหน้าค่าตา
1: แต่
0: ก็
1: ล
0: พ
1: ะ
0: ลานด
1: ี่แหละ
0: ที่เท่าที่หมอฟังก็พลาดแต่ว่ามันก็
1: หมอพูดจาท้าทายไม่ดีด้วยล่ะค่ะ
0: ก็ดูแล้วก็คงไม่ค่อยดี
1: อ
0: ันนั้นก็โอเคแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเอะใจเลยคือว่าคือหมอจะพลาดอย่างฉกาจฉกรรจ์เลยถ้าสมมติมันมีสัญญาณอะไรนะที่มันบ่งบอกบางอย่างว่าหมอต้องจับเขาตรวจเลือดดูไขมันในเส้นเลือดหรือว่าเอาไปตรวจคลื่นหัวใจไฟคลื่นหัวใจคลื่นไฟฟ้าซึ่งมันมีหลายอย่างนะคลื่นหัวใจธรรมดาดูแค่การเต้นปกติไม่ปกติกับคลื่นที่แบบว่าโอ้โหต้องมาต้องใช้เครื่องแบบสแกนดูอะไรต่างๆซึ่งผม
1: ผ่านมาหมดแล้ว
0: ผมโดนทำ3-4 ครั้ง
1: กว่าจะผ่านกว่าที่จะทำบอลลูน
0: ก่อนที่จะทำบอลลูนเนี่ยโดนไป2 ครั้งทำเสร็จเรียบร้อยแล้วโดนอีก1 ครั้งตรวจแบบหมอเขามานั่งตรวจแล้วเขาใช้มีเครื่องมือแล้วมาวนหัวจงหัวใจผมดูเลยแล้วมันจะเป็นภาพเนกาทีฟขึ้นจอให้หมอเขาดูเรื่องเส้นเลือดดูอะไรต่างๆนะคืออันนั้นอ่ะอันนั้นถึงระดับหมอที่เป็นหมอโรคหัวใจเขาตรวจละแต่นี่ไม่ไปถึงหมอหัวใจไปติดอยู่ที่หมออายุรแพทย์วัย 70 กว่าคนนี้นะก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งกันว่าบางทีเราไปหาหมอผมก็นั่งนึกว่าเป็นเพราะว่าเขาไปหาเพราะว่าเขาใช้สิทธิ์ประกันสังคมหรือเปล่าคือถ้าเขาไปโรงพยาบาลเอกชนอันนี้ก็โรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมแต่ใช้สิทธิ์ประกันสังคม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมถ้าเขาไม่ได้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมจะเป็นอย่างนี้ไหม
1: ถ้าไม่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยโรงพยาบาลถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะคะเขาจะส่งตอบทุกแผนกเลยแล้วก็หมอก็จะเป็นคณะแพทย์เป็นทีมแพทย์เลยล่ะค่ะจะไม่ใช่หมอคนเดียว
0: ถูกต้องผมเคยเจอแต่
1: เขาเรียกว่าทีมแพทย
0: ์ผมเจอหมอ5 คนน่ะ
1: ทีมแพทย์ใช่ค่ะ
0: ตอนเป็นค่ารักษามาเนี่ยมีเรียงมาหมด
1: ทีมแพทย
0: ์แค่ปวดท้องท้องเสียอย่างรุนแรงมาหมดเลยดูนู่นดูนี่จับเข้าห้องตรวจ
1: เราเป็นไข้เราท้องเสียเขาก็จะพาเราไปเอ็กซเรย์สมองเลยปวดหัวด้วยใช่ไหมคะก็จะเอ็กซเรย์สมองเลยมีอุดตันมีอะไรป่ะก็ดีเหมือนกันเนาะได้ดูด้วยว่ามีอะไรที่สมองป่ะโอเคกำไรทั้งที่ว่าจริงๆแล้วก็แค่มีเชื้ออะไรธรรมดาเองแต่ได้เอ็กซเรย์สมองฟรี
0: เราปวดท้องนอนอยู่3 วัน
1: ถ้าไม่ได้ประกันไอ้ถ้าไม่ได้แบบเข้าประกันสังคมนะมันจะมีอะไรเยอะมาก
0: ปวดท้องนอนอยู่3 วันน่ะหมดเป็นแสน
1: ถูกค่ะวันละ35,000อยู่แล้วค่ะ
0: เหนื่อยเลย
1: ประมาณนั้นแหละค่ะ
0: เนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าตั้งคำถามนะเป็นเพราะว่าไปใช้สิทธิ์บางอย่างหรือเปล่าทำให้การตรวจรักษาเนี่ยมันก็อาจจะมีข้อจำกัดด้วยนะ
1: ถ้าให้เดียนพูดอีกอันหนึ่งเดี๋ยวจะโกรธกันหรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้ทั่วไปเป็นทั่วไปนะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้อุบัติเหตุเครื่องบินเนี่ยมักจะเกิดจากนักบินที่มีประสบการณ์สูงมั่นใจในตัวเองมากบางทีหมอก็เหมือนกันค่ะประสบการณ์น้อยกับประสบการณ์มากเน
0: ี่
1: ย
0: เห็นว่า70 กว่าแล้วนะ
1: ประสบการณ์มากกับไม่มีประสบการณ์เลยเน
0: ี่
1: ย
0: เห็นว่ามาทำพาร์ทไทม
1: ์มั่นใจตัวเอง
0: พาร์ทไทม์10 กว่าปีแล้วที่โรงพยาบาลเนี่ย
1: ค่ะ
0: โรงพยาบาลเข้าใจว่าเป็นโรงพยาบาลของวัดของวัด
1: นักบุญนะ
0: วัดฝรั่งวัดคริสอ่ะเป็นโรงพยาบาลวัดคริสเพราะว่าผู้อำนวยการก็เห็นเขาเรียกคุณพ่อ
1: ค่ะ
0: เราเข้าใจว่าน่าจะเป็น
1: ชื่อคามิโล
0: ผู้อำนวยการน่าจะเป็นบาทหลวง
1: เด่นดูลักษณะหมอจะเป็นแบบนี้แหละถ้าหมอเด็กถ้าหมอกลาง

0: พอมีประสบการณ์เขาก็จะแบบจะไม่ปล่อยผ่านจะละเอียดหน่อยนะคะแต่ถ้าบางทีผู้ใหญ่มากก็มองอะไรก็ง่ายไปหมดสำหรับบางท่านนะฮะบางทีมันก็เป็นมันเป็นบุคลิกอะไรบางอย่างด้วยอะค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนฮะพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: เวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: กลับมาคุยกันค่ะ
6: ครับ
5: คุณโรสบอกว่าคุณอันพูดน่าคิดประสบการณ์มากไปทำให้ประมาทเดนได้เคยคุยกับท่านพลอากาศเอกท่านหนึ่งก็แล้วกันท่านมีประสบการณ์ในการตรวจสอบเรื่องของกรณีเครื่องบินตกของประเทศไทยเราเนี่ยนะคะหลายๆกรณีเลยแล้วท่านก็อธิบายแต่ละเคสให้ฟังอู้ตั้งแต่สมัยเดินอากาศไทยชนภูเขาอะไรสมัยนู้นเลยด้วยซ้ำไปตอนนั้นดิ้นจับสรุปได้แล้วกันว่าบางทีความเชื่อมั่นในตัวเองมากค่ะพี่ไพศาลมันก็เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้หรือแม้ทั้งที่ภูเก็ตอะไรทุกโกอะไรนี่ล่าสุดก็เช่นเดียวกันกัปตันประสบการณ์สูงมาก
6: อินโดนีเซียนะ
5: ใช่กัปตันประสบการณ์สูงมาก
6: เป็นครูนักบิน
5: ใช่ค่ะมันมีความเชื่อมั่นอะไรบางอย่างดิ้นก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบถูกหรือเปล่านะคะแต่เพียงแต่ว่า
6: แต่ผมก็ได้ยินว่าถ้าเป็นระดับแพทย์ที่อาวุโสมากๆเนี่ยหรือแม้บางทีไปกับแพทย์เด็กๆด้วยแพทย์เด็กๆก็จะแบบ
5: ไม่กล้า
6: ต้องประเภท
5: ไปทางไหนก็ทางนั้น
6: ก็จะต้องสงวนความงความเห็นอะไรไว้บ้างนั้นเวลาพูดคุยกับคนไข
5: ้หรือเราเองก็เหมือนกันเวลาเราจะถามคุณหมอลงรายละเอียดมากเราก็ไม่กล้าที่จะไปสงสัยอะไรมากนะฮะเวลาเป็นอาการโรคใหญ่ๆนะคุณพี่ไพศาลคะเขาจะมีชมรมเพื่อนมะเร็งด้านนี้พี่คนนี้ชำนาญมะเร็งผอมผู้ชายอภิวิทยามะเร็งเต่านมพี่นั่นพี่นี่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะอธิบายคุณหมอเบอร์12345แต่ละท่านเลยนะคะข้อดีข้อเสียของท่านแต่ละท่านเป็นยังไงคนนี้ให้ถามมากคนนี้เอาแต่ใจตัวเองคนนี้จะรับฟังความเห็นอะไรต่อไปเขามีข้อมูลแบบนี้ให้เราเลยนะคะก่อนเราจะเลือกรักษาใครอ่ะ
6: ครับ
5: เคยได้คุยอยู
6: ่
5: แล้วเขาวิเคราะห์ให้ถึงขนาดที่ว่าแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยเครื่องมืออันไหนเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่หมอคนนี้อยู่โรงพยาบาลนี้แต่ชอบเวลาผ่าชอบไปผ่ากลับไปผ่าที่ศิริราชมากกว่าอะไรก็จะอธิบายหมดเลยเราก็จะได้ความ
6: ฟัง
5: มันไม่เหมือนกันหรอกค่ะ
6: ฟังจากครูทรายภรรยาของผู้ตายเนี่ยเขาก็บอกด้วยหมอบอกว่าโอ้ยคุณคนรุ่นใหม่ไปชอบไปถาม Google ถาม AI อะไรแล้วก็ไปนั่น
5: ไปเถียงหมอ
6: แล้วก็มาเถียงหมอกัน
5: อันนี้ก็จริง
6: แล้วหมอก็จะมีทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็เข้าใจว่าชีวิตคนสมัยใหม่นะแม้กระทั่งเขาแบบจะซื้อยาสระผมเนี่ยเขาถามเลยนะถามกูเกิล
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
6: ว่าถ้าผมแห้งเนี้ยควรจะใช้ยาสระผมใช่ไหมก็คนสมัยใหม่เ

0: รถจะเอารถเข้าศูนย์ปั๊บเข้าซ่อมเข้าอะไรก็จะเซิร์ชก็จะไปถามอะไรเงี้ยดูว่าที่ไหนมันก็จะมีคำตรงคำตอบก็จะเป็นแต่ว่าภรรยาเขาก็พยายามให้ข้อมูลนะว่าสามีเนี่ยครอบครัวก็มีประวัติในเรื่องของโรคหัวใจความดันไม่ใช่ความดันไขมันในเส้นเลือดสูงเขาบอกญาติพี่น้องมีเขาพยายามให้ข้อมูลนะแต่กลายเป็นว่าหมอถ้าฟังดูอันนี้เราก็ฟังจากทางภรรยาผู้คนไข้ที่เสียชีวิตนะเขาก็บอกใครเป็นคิดมากอะไรเงี้ยฟุ้งซ่านอะไรกันไม่ได้ใช้คำนี้โดยตรงแต่ว่าหมอ
1: ใช้คำว่าให้กลับไปบ้านแยกกันนอนกับภรรยาเพราะภรรยาเป็นโรคประสาทที่ตกกังวลตื่นเต้นเกินไปว่าสามีเป็นโรคหัวใจ
0: ผมว่าที่เขาคงจะโกรธแล้วคงไม่พอใจว่าอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่าเขาก็พยายามจะให้ข้อมูลที่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่หมอจะได้นำไปประกอบการวินิจฉัยได้เรื่องประวัติครอบครัวคนไข้เนี่ยผมคิดว่านี้ไม่เกินเลยนะหมอจะไปรู้ได้ไงหมอต้องจริงๆแล้วหมอก็ต้องซักถามอยู่แล้วนะก็เนี่ยกับผมว่าก็เป็นอุทาหรณ์นะบางทีเราก็ฝากชีวิตไว้กับแพทย์บางทีคือถ้าเจอหมอแล้วท่านรอบคอบแต่ว่าก็อย่างที่เรียนเราก็เอาเคสของท่านเราเข้าไปโรงพยาบาลเอกชนบางอันเขาก็คุณปวดท้องอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรมากกว่านั้นไหมนะเขาก็จับคุณตรวจเยอะแยะไปหมด
1: อาเจียนปวดท้อง
0: ด้วยความเป็นห่วงว่าเขากลัวว่าคุณจะเป็นมากกว่าว่ามันมีเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อ
1: ค่ะ
0: ไอไวรัสลงกระเพาะ
1: อาเจียนปวดท้องและปวดศีรษะด้วยเดี๋ยวนะโรคอันนี้พูดตรงๆเลยอาเจียนปวดท้องและปวดศีรษะด้วยเมื่อ5ปีที่แล้วเอ็กซเรย์สมองเลย
0: ผมนี่ก็ไปเข้าใจว่าต้องตรวจไอ้นั่นลำทรงลำไส้ตรวจอะไรแบบคล้ายเข้าอุโมงค์อ่ะตรวจกระเพาะตรวจลำไส้ตรวจละเอียดเลย
1: ค่ะ
0: ต้องความหน้าความหลังอะไรจำตะโกนอะไรไม่รู้หลายอย่างละต้องเข้าอุโมงค์ต้องไปเข้าอุโมงค์เลยแล้วก็ต้องมีแพทย์นอกจากเรื่องลำไส้เรื่องกระเพาะแล้วมัน
1: แพทย์ดูฟิล์ม
0: จะต้องมีอีกประมาณรวมไปเสร็จเนี่ย
1: คณะแพทย
0: ์ 5 คนน่ะเพราะในใบรักษาเขาจะมีประวัติผมยาวเลยนะในใบในเขาจะมีเลยว่ามีแพทย์อะไรบ้างทางด้านไหนที่เข้ามาดูเป็นเจ้าของไข้บ้างอันนี้คือเข้าไปโรงพยาบาลที่เขาก็กลัวว่าเราจะเป็นนู่นเป็นนี่มากเขาก็เลยต้องจับตรวจเราจนกระทั่งชัวร์แน่ว่าไม่ได้มีอะไรมากมายก็รับประทานอาหารที่มันมีเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสลงไปก็ทำให้ท้องเสียเกิดปวดท้องอะไรต่างๆไป
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะโอ้แลกเปลี่ยนกันเรื่องประสบการณ์ค่ะก็เหมือนไปโรงเรียนนั่นแหละค่ะบางทีเข้าโรงเรียนแล้วเราก็ไม่พอเข้าไปแล้วเราก็ไม่แฮปปี้เราก็ย้ายโรงเรียนเข้าวัดก็เหมือนกันเข้าวัดแล้วเราไม่ใช่สไตล์นี้เราก็ย้ายวัดถูกไหมคะ
0: ก็ไปทำบุญวัด
1: จริงๆค่ะไม่ว่าวัดไม่ว่าโรงเรียนไม่ว่าโรงพยาบาลไม่ต่างกันค่ะเลือกโรงเรียนยังไงเลือกหมออย่างนั้นเลือกวัดอย่างนั้นอย่าคิดว่าเข้าไปแล้วมีแบรนด
0: ์
1: ใช่ไหมใช่ค่ะเลือกค่ะพี่เลสารเลือกโรงเรียนยังเลือกเลยทำไมคุณไม่เลือกหมอทำไมคุณไม่เลือกวัดเลือกค่ะสำหรับดิฉันไม่ใช่ที่ไหนก็เหมือนกันไม่เหมือนค่ะแล้วโรงเรียนเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าเจอไปอยู่ห้องครูคนนี้เราโชคร้ายเลยก็เหมือนกันไปโรงพยาบาลใหญ่ๆดีๆไปเจอหมอคนนี้ก็โชคร้ายเหมือนกัน
0: ม
1: ันไม่ได้เป็นแบรนด์ที่แบบดีหมดนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มีเพิ่มเติมสั้นๆนิดนึงกันแล้วกันนะครับก่อนที่จะเบรกพลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์รัฐยุติธรรมวันนี้เป็นประธานมอบเงินเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียหายจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายจากอุบัติเหตุ

ุบัติภัยนะแล้วก็ค่าทดแทนโดยมีทายาทผู้เสียชีวิตเข้ารับมอบจำนวน14คนได้รับคนละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน 4.2 ล้านบาทคือในเบื้องต้นเนี่ยมีญาติผู้เสียชีวิต

0: รวมทั้งสมาชิกวงทศกัณฐ์และก็พนักงานสปป.ลาวเราก็ให้ด้วยนะพนักงานสปป.ลาวที่เสียชีวิต
1: ชาวลาวอยู่อีกคนนึง
0: ได้ด้วย
1: ไม่มีอะไรเลยฮะค่ะควรจะต้องให้เขาค่ะ
0: อันนี้ในส่วนของการชดเชยตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนจากอุบัติเหตุอุบัติภัยแต่ว่าในส่วนที่ภาคเอกชนคือเจ้าของสถานที่เจ้าของโรงเบียร์เขาจะต้องจ่ายก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามต่อไปว่าจะจ่ายได้เท่าไหร่แค่ไหนนะ
1: ร
0: วมถึงค่ารักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บด้วยเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับคุณอันฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสี่นาทีครับ
1: ค่ะเปลี่ยนเรื่องมาเป็นเรื่องของท่านนายกที่จีนดีไหมคะ
0: เขียนมีมี่นะฮะ นายกเห็นว่าไปครวญเพลงเขียนมีมี่ในเขาเข้าใจว่าคงจะเป็นงานเลี้ยงนะ
1: งานเลี้ยงต้อนรับ
0: งานเลี้ยงต้อนรับที่นายกจีหลี่เฉียงของจีนเป็นเจ้าภาพนะก่อนที่นายกจะเดินทางกลับก็คือเสร็จสิ้นการประชุมเต็มคณะ
1: โอ้โหไปร้องในมหาศาลาประชาชนเลยนะคะ
0: โอ้ไปจัดเรียกกันในนั้นเลยหรือยังไง
1: ภายหลังการหารือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงอย่างเต็มคณะระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกไทยและผู้แทนด้วยนะคะท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองในช่วงท้ายของงานท่านนายกได้รับเชิญให้ร่วมร้องเพลงเฉียนหมี่มี่บทเพลงจีนยอดนิยมที่เป็นที่รู้จักกว้างขวางสร้างรอยยิ้มและความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานสะท้อนสายสัมพันธ์ใกล้ชิดและมิตรภาพอันยาวนานทำไมเขาเลือกคนที่เลือกเฉียนหมี่มี่นี่ไม่แน่ใจว่า
0: อายุปานนี้ต้องมาร้องเพลงนี้ล่ะ
1: แต่เป็นเพลงจากไต้หวันไม่ใช่หรอคะตันลี่จีนนะคะ
0: ตันลี่จีนเนี่ยผมเข้าใจว่าพวกคนจีนเนี่ยชอบเพลงตันลี่จีนมาก
1: ใช่แต่จริงๆเธออะเป็นนักร้องของไต้หวันเนี่ย
0: ก็ดีก็จริงก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขาเนี่ยแหละเป็นเพลงของเขาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: คือเนื้อเพลงมันหวานชื่นไงเพราะชื่นก็บอกใช่ไหมเฉียนหมี่มี่ก็แปลว่า
1: หวานปานน้ำผึ้ง
0: หวานป
1: าน
0: น
1: ้ำผึ้งใครๆก็รักเพลงนี้นะเพราะจริง
0: ๆก็เป็นบทเพลงจีนยอดนิยมที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง

0: สร้างรอยยิ้มและความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานสะท้อนสายสัมพันธ์ในใกล้ชิดและมิตรภาพเป็นยาวนานระหว่างไทยกับจีนซึ่งเชื่อมโยงกันไม่เพียงในระดับรัฐบาลและเศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงความผูกพันทางวัฒนธรรมและความรู้สึกของประชาชนทั้งสองประเทศนายกเขาพูดภาษาจีนกลางได้ไหมนายกอนุทินแต่เขาพูดภาษากวางตุ้งได้อยู่แล้ว
1: ถ้าเรียนต้องเรียนนะคะ
0: นายกบอกว่าในที่บ้านเนี่ยครอบครัวนายกเนี่ยก็จะพูดภาษากวางตุ้งกัน
1: กวางตุ้งก็เหมือนกันกับที่คนไทยทั่วไปพูดใช่ไหมคะ
0: กวางตุ้งก็คือภาษาที่ฮ่องกงพูดภาษากวางตุ้งแต่คราวนี้ผมทราบว่าเขาจะมีอะไรนะซัมยับซายับเขาจะบอกว่าเป็นกวางตุ้งแบบไหนกวางตุ้งแบบซัมยับหรือกวางตุ้งแบบซายับเขาบอกสำเนียงมันจะต่างกันอยู่บ้างศัพท์ศึกมันจะมีอะไรต่างกันอยู่บ้างคล้ายๆมันเป็นอะไรนะเป็นกวางตุ้งแบบในเมืองกวางตุ้งแบบบ้านนอกอะไรเขาพูดคล้ายๆกันอย่างนั้นนะ
1: แต่คิดว่าท่านคุณอนุทินคงพูดภาษาคงจะใช้ร่ามมากกว่าคงแล้วก็บรรดานักการทูตจีนจริงๆพูดภาษาอังกฤษได้หมดเลยค่ะเวลาคุยบนโต๊ะเนี่ยเด็กก็เคยไปงานของสถานทูตจีนนะคะตอนนั้นก็คุยเชิญพวกนักข่าวไปคุยบนโต๊ะเหมือนกับจะพูดภาษาไทยส่วนใหญ่พูดภาษาไทยได้แล้วก็ถ้าไม่พูดภาษาไทยก็พูดภาษาจีนแต่ถ้าคุยส่วนตัวก็คุยภาษาอังกฤษค่ะพี่วิสารง่ายกว่า
0: คร
1: ับ ไม่ได้มาพูดภาษาจีนแล้วก็ให้คนอื่นแปลหรอกพอคุยส่วนตัวหันข้างก็คุยภาษาอังกฤษค่ะนะคะเรียนจับประเด็นได้อย่างนี้นะคะพี่ไพศาลนอกจากเป็นที่รู้กันว่าท่านก็ไปคุยแล้วก็มีการเซ็น MOU แล้วก็พูดถึงความร่วมมือระหว่างไทยจีนแล้วเนี่ยท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเสียศักดิ์พวงเกตแก้วให้สัมภาษณ์ในระหว่างร่วมคณะกับคุณอนุทินบอกว่าทั้งสองฝ่ายยืนยันความสัมพันธ์ไทยจีนในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านซึ่งเป็นระดับความสัมพันธ์สูงสุดและการเยือนจีนครั้งนี้เป็นครั้งแรกของรัฐบาลชุดปัจจุบันถือว่าประสบความสำเร็จมากนะคะได้หารือกับทั้งท่านประธานรัฐมนตรีและท่านนายกรัฐมนตรีเป็นความสัมพันธ์สูงสุดครอบคลุมทั้งความร่วมมือทวิภาคีความร่วมมือในภูมิภาคและความร่วมมือในอาเซียนพร้อมทั้งการหารือการเตรียมการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตไทยจีนในปี2570นี่ยังเข้าใจว่าไปเจริญสัมพันธ์ทำไมตีปี2118
0: ไปสถาปนาการสัมพันธ์
1: ใช่ไหมคะ
0: ทางการทูต
1: ตกลงเราจะนับปี18หรือปี7หรือปี20นะ
0: ตอนนี้เขานับยังไง
1: ก็เนี่ยค่ะหารือเตรียมฉลองเฉลิมเตรียมเฉลิมฉลองความวาระครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตไทยจีนในปี2170ค่ะเป็นปีหน้านะคะจะเฉลิมฉลอง
0: อ๋อถ้างั้นก็ต้องปี20
1: นับ20แต่ตอนเดินทางไปปี2518
0: ที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชพลเอกชาติชายชุนวันรัฐมนตรีต่างประเทศ
1: นักข่าวเยอะแยะเลย
0: คุณอนันต์ปัญญารชุนปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำคณะไป
1: ค่ะ
0: คุณประกายเพชรใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อินทุโสพลนี่แหละที่เป็นเลขา
1: แล้วก็ตรงนี้สำคัญมากคุณเสียศักดิ์บอกว่าฝ่ายไทยหวังว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพี่พิสารคะขอขีดเส้นใต้ขอขีดเส้นใต้ขอทำดาวไว้เลยค่ะสำหรับเราแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแล้วแล้วก็เชิญให้ท่านประธานาธิบดีมาเยือนไทยตามมาด้วยท่านนายกยกทีมใหญ่ไปสัก 4-5 วันปรากฏว่ารัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าเราหวังว่าท่านประธานาธิบดีจะมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการตรงนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดค่ะพี่ไพศาลสัญญาณของคนจีนเวลาจะดูว่าเดินหน้าไม่เดินหน้าดูว่าผู้นำเขาไปหรือเปล่าถ้าผู้นำเขาไม่ไปไม่ 100% ค่ะพี่ไพศาลไม่ 100% ไม่ต้องไปดูเลยว่าสื่อเขาเขียนถึงเราว่ายังไงเขาดูที่

0: ที่ตัวผู้นำเขาถ้าตัวผู้นำเขาไม่ไปอย่าหวังว่าเขาจะเต็มร้อยกับเราค่ะ
1: แต่ก็ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสสูงมากนะก็เพียงแต่ว่า
0: ตรงนี้อย่างเดียว
1: จัดช่วงเวลาที่เขาคิดว่าสะดวกที่สุดแล้วก็ภายในปีหน้าซึ่งเป็นปีฉลองครบรอบ50ปีก็เป็นวาระที่สำคัญพอดี
0: ตรงนี้ดูตรงนี้อย่างเดียวค่ะพี่พิสารเดนไม่รู้ว่าเขาจะพอใจอะไรหรือเขาจะไม่พอใจอะไรบ้างของเราเรื่องของรถไฟไทยจีนตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์มาถึงตอนนี้10ปีแล้วยังไม่ไปถึงไหนไปงวดนี้เขาก็กระทุ้งเพราะมันเป็นเส้นทางที่ขาดหาย missing link จริง
1: ๆ
0: ถูกไหมคะในประเทศไทยเราก็มีคุณดุทินก็พูดเรื่องแลนด์บริดจ์อาจจะยังไม่ทำแต่ทำไอ้ถนนที่มันขาดหายไปช่วงนั้นช่วงนี้ทั้งเป็นถนนทั้งเป็นทางรถไฟเชื่อมต่อมันเรียบร้อยก่อนแล้วก็เรื่องแลนด์บริดจ์ค่อยมาทบทวนกันแต่จุดที่สำคัญที่สุดที่จีนเนี่ยมีความรู้สึกกับเราก็คือว่าเขาทำลงมาถึงลาวแล้วขาดที่ไทยอะพี่ไพศาลดิฉันเคยมีความรู้สึกเองนะว่าเราทำเหมือนกลัวจะเสร็จอะ
1: เ
0: พราะถ้าอยากให้เสร็จจริงอะมันเสร็จนานแล้ว
1: เราลงทุนเองด้วยนะ
0: คือแต่จะให้เราไปกู้เงินเข้ามาดิฉันก็ไม่เห็นด้วยดิฉันก็ไม่เห็นด้วย
1: ใช่
0: เราทำเองอะใช่แต่เราทำแบบอยากให้เสร็จหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจ
1: ก็เห็นว่าแก้แบบเปลี่ยนอู้รับเหมาอะไรต่าง
0: ถ้าอยากให้เสร็จจริงๆอะมันคงเสร็จนะคะแต่ดิฉันก็คิดในใจว่าน
1: ี่รวมเบ็ดเสร็จแล้วมันกี่เปอร์เซ็นต
0: ์คุณพี่ไพศาลคะจำได้ไหมคะตั้งแต่สมัยคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกปี54คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไปจัดชุมนุมใหญ่เสื้อแดงที่เขาใหญ่ปากช่องคุณทักษิณเนี่ยโฟนอินเข้ามาพูดเรื่องรถไฟจีนแล้วคุณยิ่งลักษณ์เนี่ย
1: ตอนนั้นชื่อรถไฟไทยจีนด้วยซ้ำ
0: ตอนนั้นเนี่ย
1: อาจจะให้จีนลงทุน
0: จะเอาสินค้าเกษตรของไทยอ่ะไปแลกกับรถไฟมันเริ่มมาแต่สมัยคุณยิ่งลักษณ์ปี54ตอนนี้คือ15ปีแต่มาเริ่มขุดเริ่มปักจริงๆอ่ะสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกค่ะปักกันตรงกลางดงแล้วที่ฉันเห็นแล้วปักเดินหน้าถอยหลังกิโลนึงชาตินี้ก็ไม่เสร็จแต่ฉันใจฉันคิดว่าถ้าขนาดไม่เสร็จเนี่ยเขายังมาเต็มไปถึงบ่อวินแล้วยึดไปหมดแล้วเนี่ยรับรองถ้านั่งรถไฟมาประเทศไทยไม่เหลือนี่ขนาดขึ้นเครื่องบินมานะฮะยังไม่รอดถ้านั่งรถไฟมาเมื่อไหร่แล้วก็กระโดดลงมาที่สถานีเลยค
1: ่
0: ะ
1: ย้ายฐานการผลิต
0: กระโดดลงทุกสถานีเลยไปดูลาวได้เป็นตัวอย่างลาวนั่นก็ถ้าจะซื้อบัวหิมะไปซื้อที่ลาวค่ะพี่สารไปลาวนะคะซูเวเนียร์ไอ้ของที่ลึกอ่ะไม่มีของลาวเลยค่ะเปิดห้องมาอีหนูโฆษณาบัวหิมะเอาเข้าไปขายบัวหิมะที่ลาวก็ซื้อก็ได้เป็นอย่างนั้นดิฉันก็ยังคิดว่าถ้าเกิดรถไฟเสร็จเมื่อไหร
1: ่
0: หมดยึดหมดตั้งแต่หนองคายมาเลย
1: เนี่ยป้ายเปยก็เป็นภาษาจีนกับภาษาลาวคละกันแล้วนะ
0: เขาก็คงดูแหละว่าเราเนี่ยจะโอนอ่อนเต็มที่เขาขนาดไหนเขาก็มีบางอย่างที่เขาต้องการและเราไม่ให้เขาหรือให้ไม่ได
1: ้
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับคุณอันฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5

0: บหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: นะครับคุยกันต่อครับคุณอันครับ
2: ค่ะคุณติดบอกว่าจริงๆร้องผิดมากจริงๆร้องผิดมากเพลงนี้เพลงเพราะมันเป็นเพลงของไต้หวันดันไปร้องที่จีนแผ่นดินใหญ
1: ่ต้องตีความ
2: จีนเดียว
1: จีนเดียวว่าเขาถือว่าจีนเดียว
2: จีนเดียว
1: อันนี้คือเพลงของเขา
2: ไม่รู้ใครเลือกเอางี้ดีกว่านายกพูดจีนกลางได้บ้างครับแต่แบบตะกุกตะกักเคยฟังพูดอยู่นะ
1: หมอแสดงว่าอาจจะเรียนมาตอนเด็ก
2: คงเรียนนั่นแหละค่ะเพื่อนเพิ่งทราบวันนี้คุยกับเพื่อน
1: มาหลายอะมาหลายคันที
2: ่กทมเนี่ยที่สวนลุมเขามีสอนภาษาจีนกลางด้วยนะคะสอนวันเสาร์อาทิตย์10โมงถึง
1: เขามีสมาคมเขามีอะไรเขาอยู
2: ่ใช่ค่ะมีครูจีนสอนถ้าอย่างเราคนไทยอ่ะถ้าพี่ไปสายกันเรียนไปปีหนึ่งจ่ายแค่60บาทแต่ถ้าต่างชาติไปเรียนปีนึง300บาทเสนอให้ทำออนไลน์จะได้เรียนเยอะๆไม่ต้องเสียค่ารถเสียเวลาไปนั่งอยู่ที่
1: อายุมากอายุมากแล้วไม่ค่อยอยากมีความขวนขวายเรียนภาษาเลยมันลิ้นเล่นไม่ไปแล้วความใส่ใจอะไรมันก็หมดไปละหมดไฟที่จะต้องไปฝึกอะไรละแล้วเดี๋ยวนี้แอปแปลภาษานะมันสะดวกมากนะถึงขั้นแบบเปิดเครื่องไว้เลยแล้วคุณพูดมันเลย
2: แ
1: ปลให้เสร็จเรียบร้อยหมดไม่ยากเลย
2: วันนี้ทั้งวันนี้ก็ใช้เวลากับการดูฟุตบอลคู่เมื่อคืนนะคะ
1: อ๋อย้อนดู
2: ยังไม่ได้ดูคนเตะเลยแค่ดูการแสดงแล้วก็ดูนักฟุตบอลตอนรับเหรียญต่อหลังจากนั้นไปไหนมันเยอะแยะไปหมดเลยดูแล้วเพลินไปเรื่อยเลยค่ะ
1: มี
2: ดูหน้าเมสซี่ตอนเขาร้องไห
1: ้เจ้าหญิงของสเปนสองคนเห็นไหม
2: ลูกสาวพระราชินีเลติเซีย
1: มีภาพตอนที่ทีมสเปนได้แชมป์ครั้งแรกเมื่อปี2010 16ปีที่แล้วยังเป็นเด็กน้อยอยู่สองคนสองเจ้าหญิงเนี่ยแล้วก็ทีมเขาคงจะตอนนั้นยังเป็นมกุฎราชกุมารอยู่นะ
2: เจ้าหญิงเลโอนอร์กับเจ้าหญิงโซเฟีย
1: นั่นแหละนั่นแหละโตเป็นสาวหมด
2: สมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปเป้ที่6ไปอะฮะยืนอยู่
1: เสด็จไปด้วย
2: ที่สูงที่สุดในแผงนั้นน่ะ
1: ไปนั่งอยู่ในห้องเดียวกับทรัมป์นั่นแหละ
2: ตอนมอบเหรียญนะคะ
1: ตอนมอบไปด้วยใช่ไหมผมไม่ได้ดู
2: ที่สูงสุดก็มีทรัมป์ใช่ไหมคะที่ให้เหรียญมี2คนและที่สูงสุดที่กอดทุกคนเลยอ่ะนั่นก็คือกษัตริย์ของสเปนค่ะแล้วเจ้าหญิงไปเหรอคะงวดนี
1: ้สองท่านเลยแต่ท่านไม่ได้เข้าไปนั่งในห้องกระจกร่วมกับพระราชบิดาพระราชมารดาท่านนั่งอยู่ข้างนอก
2: อันนี้ไงไปถือถ้วยด้วยเนี่ย
1: ก็เคยมีข้อมีเขาไปรื้อฟื้นภาพเก่าไงสิบหกปีที่แล้วเนี่ย
2: ยังเป็นเด็กอยู
1: ่ก็ยังเป็นเด็กอยู่ก็เคยอุ้มถ้วยนี้มาแล้วหนึ่งครั้งตอนที่สเปนได้แชมป์ครั้งแรกสมัยแรก
2: ค่ะ
1: 2010
2: ค่ะ
1: ตอนนั้นก็คงจะพระชนมายุก็น่าจะประมาณสักไม่ถึง10ขวบนะ
2: ฮะอ๋อ4ปีที่แล้วเหรอฮะ
1: 16ปี
2: อ๋อ16ปีที่แล้ว
1: 2010เป็นแชมป์สมัยแรก2010สเปนแชมป์ฟุตบอลโลกนะ2010ปีที่2026ใช่ไหม16ปี
2: ค่ะค่ะเป็นสาวสวยเหมือนพระมารดาค่ะ
1: ครับ
2: ครับพระราชินีเลติเซีย
1: มาแล้วการแสดงเป็นไงบ้างคุณอันดูแล้วชอบใจการแสดงชุดของใครบ้างเซซิมิสตรีก็ผมว่ากลิ่นอายเขาก็เนี่ยอเมริกันเขาอะไรที่เป็นของเขาต้องเอามาใส่ไว้นะ
2: คือเราต้องยอมรับเรื่องวัฒนธรรมดนตรีกีฬาบันเทิง
1: ป๊อปพวกป๊อปคัลเจอร์พวกนี้ของเขา
2: คือจะป๊อปหรือว่าจะโบล่ำโบราณคือทุกวันนี้เพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์อะยุคซิตี้ยุคฟิฟตี้ด้วยซ้ำไปนะคะพี่ไพศาลเด็กรุ่นอายุ10กว่าทุกวันนี้คือพวกที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ทำคลิปอะไรเนี่ยถ้าเพลงใหม่ติดลิขสิทธิ์ย้อนเอาเพลงเก่าทุกวันนี้ดังมากดังย้อนหลังไปถอยไปไกลกว่ายุคแฟรงค์ซินาต้าค่ะพี่ไพศาล

0: นั้นคือวัฒนธรรมดนตรีของอเมริกันเนี่ยแน่นมากโดยเฉพาะทุกวันนี้ย้อนกลับมาอีกต้องยอมให้เขาจริงๆแล้วก็พรีเซนต์ออกมาได้สุดยอดมากเขาเนียนมากเลยนะคะตอนเปิดตัวจัสตินบีเบอร์
1: เป็นคล้ายๆเป็นโค้ชฟุตบอล
0: ออกมา
1: เรียกโค้ชเรียกนักเตะเจฟเจนะ
0: เจอาร
1: ์เจหมายเลข8
0: อยู่อย่าเนิร์ฟเวิร์สนะอย่าเครียดนะไป
1: เป็นแบบโค้ชสั่งส่งนักเตะลงสนาม
0: ค่ะ
1: จัสตินบีเบอร
0: ์ก็น่ารักดีค่ะแล้วก็ไอ้ที่ขับรถออกมานะใครนะคะ
1: มาโดน่า
0: คน
1: แล้วก็ให้โรนัลโด้กัน
0: เหยินเล็กกับเหยินใหญ่เหรอฮะ
1: เหยินเล็กกับเหยินใหญ่นั่งคู
0: ่ดูแกแฮปปี้มากเลยนะขับรถออกมายิ้มเลย
1: แล้วก็เห็นไหมต้องมีแดนเซอร์คนต้องกอดเอวมันอัดล็อกไม่แน่นกลัวตกรถ
0: กลัวตกค่ะ
1: เราตามสคริปต์แล้วต้องล็อกไว้แน่นเลยแล้วไม่มาโดน่าก็ไม่เต้นอะไรมากนะให้นั่งบนรถแล้วก็ร้องเพลงมาแล้วพอถึงมาส่งปั๊บก็ส่งต่อคิวต่อนะเพราะว่าพ้นวัยที่จะเต้นๆอะไรมากมายแล
0: ้
1: ว
0: อายุ67ฮะอายุ67อายุเกือบ
1: ส่วนเพลงของชากีร่าน่ะคือเพลงฟุตบอลโลกเที่ยวนี้นะเป็นเพลงเอกของเขานะ
0: ค่ะ
1: เพลงที่ชากีร่าเต้นน่ะ
0: ได้ๆ
1: ได้ๆอะไรก
0: ็ได้ๆก็คือ
1: มันออกภาษาออกสำเนียงนี้นะมั้ยได้ๆนี่ด้วยนะ
0: ภาษาอิตาลีได้ๆ Let's goอันเล่อันเล่ภาษาฝรั่งเศสนะโกโกโกอันเล
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: เอ้วันนี้คุณธรรมนัสเอามาเรื่องเกี่ยวกับบ้านเรานะมีรายงานข่าวว่าคุณธรรมนัสโพสต์เดือดบอกว่าจะมีการเด้งบิ๊กข้าราชการกระทรวงเกษตรโดยบอกว่าไม่เหตุไม่สนองนโยบายการเงินมากกว่าการงานนะโดยมีรายงานข่าวว่าวันนี้เนี่ยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาหัวหน้าพรรคกล้าธรรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าจะมีการย้ายผู้บริหารระดับสูงหลายๆกรมเพราะไม่สนองนโยบายการเงินมากกว่าการงานผมได้ฟังแล้วหดหู่ใจกับคนที่ตั้งใจทำงานครับหวังว่าสิ่งที่จะได้ยินจะเป็นแค่ข่าวลือสงสารพี่น้องเกษตรกรครับไหนจะเรื่องการส่งออกกุ้งปลากระพงก็ยังไม่จบประเด็นไก่จากจีนจะทะลักเข้าบ้านเราและอีกหลายๆเรื่องครับนี่มันยุคอะไรติดแฮชแท็ก
0: ถ้าหากว่าย้ายก็จะเป็นคนที่เคยอยู่สมัยคุณธรรมนัสมีอำนาจในกระทรวงเกษตรป่ะคะ
1: ก็ตีความได้ว่าอย่างนั้นอยู่แล้วอ๋อ
0: เข้าใจ
1: แล้วตีความว่าอย่างนั้นนะครับ
0: คือว่าเขาดูกระทรวงเกษตรมานานแล้วถ้ามาย้ายพวกนี้ก็เท่ากับคนที่อาจจะเคยขึ้นมาในยุคคุณธรรมนัสก็แล้วกัน
1: ครับ
0: ก็น่าจะถูก
1: มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะหมายถึงข้าราชการที่เคยโยกย้ายมาดำรงตำแหน่งอยู่ในสมัยคุณธรรมนัส
0: มันก็ทีใครทีมันมันเป็นธรรมดาป่ะคะ
1: ก็ยุคสมัยครบวาระอะไรต่างๆก็ด้วยแต่ว่าก็คุณธรรมนัสเขาก็คงจะรู้สึกเสียดายบางท่านนะมั้งผมเข้าใจว่ากันนะ
0: ว่าไปแล้วยังแบบช้านะไปดูมหาดไทยดิเขาย้ายกันทันทีทันใดขนาดไหนไม่เชื่อไปดูดิถูกไหมฮะผู้ว่าสงขลาเดือน2เดือนปาไป3คนมหาดไทยเขาย้ายกันกระทรวงเกษตรยังดีนะคะจะมีอธิบดีฝนหลวงนั่นใช่ไหมคะที่ย้ายแล้วก็ลาออกเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ก็จบแฮปปี้เอนดิ้งบวชพงบวชเบิดไปก็คุณสุริยะก็ไปร่วมพิธีบวช
0: อันนี้ถือว่าช้า
1: ก็สื่อเขาก็รายงานนะบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจับตาประชุมครม.พรุ่งนี้กระทรวงเกษตรเตรียมเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการล็อตใหญ่ขนาดข่าวสะพัดระดับอธิบดีจะถูกกดดันต้องปันงบประมาณจากทุกโครงการ 25% ให้นักการเมืองใครไม่สนองจะถูกสั่งย้าย
0: ทำไมแค่25เองอะฮะ
1: ตามรายงานข่าว
0: กระทรวงอะไรอะคะ
1: กระทรวงอันนี้แหล่งข่าวระดับสูงจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่รู้แหล่งข่าว
0: 25เองเหรอฮะ
1: ในการประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้21กรกฎาคมถูกจับตาว่าอาจมีการพิจารณาปรับเปลี่ยน ตำแหน่งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะตำแหน่งอธิบดีบางกร
0: ม
1: โดยการพิจารณาดังกล่าวมีผลมาจากอธิบดีคนใดไม่ตอบสนองนโยบายของรัฐมนตรีคือการปันงบประมาณจากโครงการต่างๆ 25% ก็จะถูกสั่งย้ายทั้งหมดเอา 25% มาทำอะไรเอามาลงงบกลางด้วยนะ
0: 25% อันนี้เป็นงบเขาบอกว่าอะไรนะฮะให้แต่ละอธิบดีจัด 25% อะไรอย่างเงี้ยหรอคะ
1: ก็เนี่ยตามแหล่งข่าวระดับสูงเขาบอกว่าให้ปันงบประมาณจากโครงการต่างๆมา 25%
0: เอามาให้ใครอะคะเอามาให้การเมือง
1: ในนี้ไม่ได้บอก
0: แล้วถ้าให้การเมืองแล้วจะได้อยู่ต่อไหมนะคะ
1: ไม่ทราบเลย
0: เพราะถ้าให้การเมืองแล้วได้อยู่ต่อก็เท่ากับซื้อตำแหน่ง
1: คืออย่างนี้ข่าวนี้เนี่ยมันก็เลยไปสอดรับกับที่คุณธรรมนัสเขาโพสต์ไง
0: ค่ะ
1: เขาโพสต์เขาบอกว่าเพราะไม่สนองนโยบายการเงินมากกว่าการงานผมก็เลยสงสัยมันมีตัวอย่างอะไรอ๋อเขาจะอันนี้เขามีขยายความไงสื่ออย่างผู้จัดการได้ไปขยายความเขาบอกว่าจะต้องปันงบของกรมต่างๆนะมา 25%
0: เท่ากับว่าเท่ากับซื้อตำแหน่งอะค่ะพี
1: ่ถ้าไม่ปันก็จะต้องถูกสั่งย้าย
0: อันนี้เขาเรียกว่าซื้อตำแหน่งซื้อตำแหน่งมันมี2ประเภทซื้อให้อยู่ต่อกับซื้อเพื่อขึ้นไปค่ะถ้าแบบ
1: นี้
0: ถ้าจริงคือซื้อให้อยู่ต่อค่ะ
1: ดูแล้วไม่น่าจะเป็นการซื้อครับน่าจะขอเช่าถ้าไม่จ่ายมาก็ไม่ได้ไม่
0: เช่าให้อยู่ต่อ
1: ได้เช่าถ้าเช่าก็ได้ได้เช่าจ่ายค่าแป๊ะเจี๊ยมาก็จ่ายได้อยู่ต่อ
0: 25% เนี่ยคือเช่าให้อยู่ต่อแล้วคุณต้องเก็บต่ออีก 25% เพื่อซื้อขึ้นไปอีกค่ะ
1: โอ้ก็มูลคุณทันลึกไปด้านเลยนะ
0: ไม่อันนี้โดยทั่วไปค่ะ
1: อ
0: ันนี้ไม่ได้ว่าที่กระทรวงเกษตรนะคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าสมมติว่ามีการซื้ออ่ะมันจะเป็นแบบนั้นค่ะพอดีที่ฉันเข้ามาดูในข้อมูลปรากฏว่าที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี้ยเรื่องที่ว่าถ้าสมมติเป็นประกันสังคมหรือเปล่าเขาถึงไม่ตรวจอะไรละเอียดมีโรงพยาบาลนึงเขาขึ้น Facebook เขาเลยนะคะผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39สามารถใช้สิทธิรักษา7หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยไม่ต้องสำรองจ่ายไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องมีใบส่งตัว7รายการครอบคลุมการฉีดสีหลอดเลือดการฉีดสีและขยายหลอดเลือดการศึกษาสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจและการจี้ไฟฟ้าหัวใจการจี้ไฟฟ้าหัวใจด้วยเครื่องการใส่เครื่องกระตุ้นถาวรการใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติการใส่เครื่องช่วยทำงานของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจเขาโฆษณาเลยถ้าไปโรงพยาบาลเขาไม่ส่งอายุรแพทย์เขาจัดการทำให้เลย
1: คุณอันทราบไหมว่ากรณีเคสอย่างเงี้ยที่เขาจะต้องรับทำแล้วฟรีด้วยนะ
0: จ่ายฟรีฮะ
1: จะ
0: ไม่ค่ะอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้ผู้ประกันตนค่ะ
1: บัตรทองเขาก็ทำให้ฟรีเลยผู้ประกันตนเนี่ยยังแค่ประกันเป็นโครงการของประกันสังคมเขาจ่ายให้ถูกไหม
0: ค่ะ
1: แต่เขาก็บอกว่าเข้าได้ฟรีเลยนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าต้องเป็นกรณีอะไรครับ
0: ฉุกเฉิน
1: ต้องคุณพูดง่ายๆว่าต้องสลบมานะถามกันล่อแร่มานะถ้าเป็นอย่างคุณพ่อของคุณอันเนี่ยจนกระทั่งเขาบอกว่าตกลงคนป่วยคนไหนครับเขายังไม่รู้เลยเพราะแข็งแรงมากเรื่องผมเนี่ยยังคุยยังซักถามอยู่เนี่ยนะพอจะเข้าปั๊บก็ให้เซ็นก่อนเลยว่าขอสละสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิทธิ์อะไรเขาเรียกสิทธิ์ฉุกเฉินอะไรก็เนี่ยโรงพยาบาลก็จะไม่ให้เซ็นก่อนเลยยังมีสติสัมปชัญญะที่จะมาตรวจรักษาอะไรต่างๆเนี่ยคุณ
0: ยายไม่ฉุกเฉิน
1: ไม่ได้ฉุกเฉินคือกรณีเนี่ยไม่ว่าจะประกันสังคมหรือบัตรทองนะที่เขาบอกว่าคุณไปทำบอลลูนมาฟรีผมก็เห็นมีบางคนเขาก็บอกเฮ้ยเขาฟรีหมดเลย
0: จริงจริงก็คือว่าเขาต้อง
1: เขาต้องเข้าฉุกเฉินเขาต้องเข้าฉุกเฉินแล้วแพทย์สั่งการด่วนเลยว่าไปจัดการเลย
0: เดี๋ยวต้องซ้อมทำท่าไว้ก่อน
1: ถ้าไปโรงพยาบาลถ้าไปโรงพยาบาลเอกชนถ้าไม่หามรอบแรก
0: ซ้อมทำท่าไปก่อน
1: ยังคุยกันได้ยังซักอาการกันอยู่ให้อยู่ห้อง ICU 1วันเนี่ยไม่มีทาง
0: เดี๋ยวไปดูคลิปแล้วซ้อมทำท่าไปก่อนดีกว่า
1: ก็มันทุกอย่างเนี่ยมันมีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าทุกกรณี
0: โอเค
1: แต่น้องคนที่ว่าเขาแล้วก็ไปเสียชีวิตนั่นอ่ะมันก็คือกรณีเขาเดินเข้าไปได้เองเลย
0: แล้วเขาอายุน้อยด้วย
1: แล้วก็อายุน้อย
0: แล้วไปเจอหมอ
1: โอกาสพลาดเนี่ยมันจะมีอยู่ แล้วมันอยู่ที่หมอก็แบบอย่างว่าผมต้องบอกกันว่าเอ๊
0: ะ
1: ถ้าสมมุติว่าเขาแบบเขาแบบ

0: ไม่ยอมเลยนะเขาไปหาเขาไม่รู้เขาไปหาหมอหัวใจเองเลยดีกว่า
1: เปลี่ยน
0: ไอ้เงี้ย
1: ยอมจ่ายเองก่อน
0: ยอมไม่ต้องไปใช้สวัสดิการ
1: ตอนวินิจฉัยอ่ะยอมจ่ายก่อนแล้วตอนทำหัตถการค่อยว่ากันค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: M-Con Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Con News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับคุณดันครับ
2: ค่ะมาดูมีประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องดีๆเจาะลึกเรื่องนี้ค่ะเรากำลังเปิดรับ CEOs of ASEAN รุ่นที่3แล้วนะคะเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนด้านประเทศอาเซียนค่ะมือหนึ่งของไทยเลยล่ะพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม3ตลาดมหาอำนาจก็คือสหรัฐและก็จีนวิทยากรของเราก็เช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกิจรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับในการเปิดตลาดในอาเซียนค่ะเราจะเริ่มกันในการอบรมเนี่ยเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนธันวาคมนี้ค่ะรับสมัครด่วนนะคะเวลาเต็มๆแล้วเต็มเลยนะคะอาจจะต้องรีบนิดหนึ่งราคาท่านละ 65,000 บาทคุ้มค่ะคุ้มอะไรคุ้มกับการที่ได้รับความรู้เราต้องอัพสกิลรีสกิลใช่ไหมคะพี่ไพศาลต้องหาความรู้ใหม่ๆคุ้มค่าสำหรับการที่จะได้เจอเรียกว่าระดับครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อนที่จะได้พบเนี่ยจะเป็นเพื่อนทางธุรกิจเพื่อนทางสังคมรุ่น1รุ่น2เดี๋ยวเขาจะมารับน้องก็เท่ากับว่าเราจะได้คอนเนคชั่นในการที่จะทำธุรกิจอีกกว้างไกลทีเดียวค่ะนะคะ อยากจะเรียนเชิญเลย0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะโทรศัพท์พูดคุยติดต่อได้เลยค่ะ
1: ครับอ้าว
2: เมื่อกี้นี้ใน Facebook ก็มีคนคุยมาเยอะเหมือนกันนะคะเทียนดูความเห็นนิดนึงนะคะ
1: เรื่องสุขภาพเรื่องไอ้ที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นรายการใช่ไหม
2: อันนั้นไม่มีแล้วค่ะ
1: okay.
2: ก็บ่นเรื่องรถมาดิฉันก็เห็นเริ่มมีคนเขียนเป็นอะไรนะคะเป็นบทความตั้งคำถามว่าทำไมรถจีนเนี่ยอายุเฉลี่ยมันอยู่แค่ประมาณ2ปีอะรถอีว
1: ีรถไฟฟ้าเหรอ
2: ใช่ใช่อายุการใช้งานน้อยในขณะที่รถสันดาปเนี่ย8ปี
1: อ๋อเขาทำค่าศึกที่เป็นค่าเป็นผลการศึกษาใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเฉลี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วก
1: ็แต่จริงๆแล้วมันไม่ค่าเมนเทนแนนซ์มันผมเนี่ยเพิ่งไปซื้อรถไฟฟ้ามาคันหนึ่งนะ
2: จีนไหมคะพี่พิสาร
1: ก็จีนอยู่แล้วจี
2: นไม่ไปนั่นเหรอที่เขากำลังไล่ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่

0: ถ้าเป็นของไอ้อันนั้นก็
1: ว
0: จ
1: อ
0: ี
1: ล
0: น
1: โว
0: นะจีนนะจีนเขาซื้อแล้วก็เพียงแต่ว่าเขายังเอาแบรนด์ตัวนี้อยู่แต่ว่าโรงงานเป็นโรงงานจีนหมดละแม้กระทั่งแลนด์โรเวอร์เนี่ยผมก็เพิ่งทราบว่าเป็นจีนหมดละแล้วรถที่ผมซื้อเนี่ยคือรถที่เขาเป็นคนที่ผลิตแลนด์โรเวอร์เป็นโรงงานที่เขาผลิตแลนด์โรเวอร์แล้วก็มาทำเป็นรถไฟฟ้าแบรนด์ของจีนผมเพิ่งแบบซื้อมาแล้วก็เลยรู้ว่าการเข้าศูนย์เนี่ยเข้าครั้งแรกตอน10,000แล้วก็เข้าทั้งทีเนี่ยทั้งทุกๆ1 ปีถึงจะเข้าไปที
1: มันไม่ต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยค่ะ
0: ให้เช็คแบตเตอรี่อย่างเงี้ย
1: ใช่ไหมคะ
0: เพราะนั้นโอ้การกว่าจะเจอศูนย์ทีทียาวเลยปีนึงถึงจะเจอกัน
1: แล้วไม่ต้องไปเช็คอะไรนะแบตเตอรี่ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเอ้ยไม่ต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไม่ต้องไปเป่าหม้อกรอง
0: ไม่มี
1: อะไรไม่เลยหรอคะ
0: เขาจะบอกไง1 ปีถึงไปเจอกันถึงเข้าศูนย์อ่ะ
1: โอ้โห
0: ค่าบำรุงรักษามันก็นั่นมาแต่ระหว่างนั้นเราก็ไม่รู้นะก็คงต้องเรียนรู้ไปใช้ไปแล้วก็คงจะเรียนรู้ไปว่ามันจะมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็รอให้ทางบริษัทรถยนต์เขาต้องมาติดตั้งในระบบชาร์จไฟให้ผมนะเขาต้องมีช่างมาติดเขาต้องมาเดินสายอันนี้เขาให้มาเป็นชั่วคราวเป็นที่ชาร์จชั่วคราวซึ่งมันชาร์จนานมากประมาณ20 ชั่วโมงนี่เขาจะต้องมาเดินสายก็ต้องมาติดตั้งในที่เป็นที่ชาร์จไฟถาวรให้ที่บ้านอีกทีหนึ่งก็เลยจะค่อยๆเรียนรู้ไปนะเรื่องการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยครับ
1: ขับดีไหมคะ
0: มันก็ยุ่งยากนิดนึงก็โอเคมันก็มันเราไม่ได้ขับสวิตสวาดแล้วก็ไปได้ทั่วๆไปแต่เพียงแต่ว่าไอการบังคับรถอะไรต่างๆเนี่ยมันไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันอยู่ซ้ายมือขวามือเป็นเกียร์
1: อ๋อเป็นรถยุโรป
0: มันเป็นเนี่ยมันเป็นใช้มือแตะเป็นก้านเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถอยหลังเดินหน้าอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่มือหมดครับใช้แตะเอา
1: เอาใช้แตะเอาม
0: ันไม่ได้ใส่แบบเป็นมันเป็นเกียร์ออโต้
1: ไม่ใช่จับอย่างเงี้ย
0: แต่มันใช้แตะที่ก้านที่พวงมาลัย
1: อ๋อโยกขึ้นโยกลง
0: ไม่ใช้มือใช้นิ้วเนี่ยแตะกดขึ้นกดลงมันเป็นก้านนิดๆเท่านั้นมันไม่ได้ลงแก๊กแก๊กด้วยนะแค่แตะให้รู้น้ำหนักว่ามันก็แตะม
1: ัน
0: ไม่มีเสียงนะแก๊กแก๊กมันไม่ได้ว่ามีเป็นไอ้ทางแมคานิกด้วยนะมันใช้แตะว่าเรากำลังแตะครั้งที่เท่าไหร่
1: แล้วมันปลอดภัยไหมคะแตะเนี่ยเราลืมหรือเปล่าแตะมากแตะน้อย
0: มันจะไม่ทำหน้าที่เลยถ้าสมมติว่าเราไม่ไปเหยียบที่คันเร่ง
1: อ๋อโอเคค่ะ
0: เพราะว่ามันไม่มีปุ่มสตาร์ทมันไม่มีกุญแจสตาร์ทไม่มีอะไรเลยเราก็พกกุญแจมันพอเราเดินไปใกล้รถปั๊บ
1: มันก็เปิดล็อกให้เรา
0: แล้วเราไปขึ้นไปถึงนั่งปั๊บเราเหยียบเบรกปั๊บเครื่องจะสตาร์ทแล้วเราก็แตะเกียร์แล้วออกตัวไปเลย
1: เหมือนขับรถกอล์ฟเลยนะฮะ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ย พอเสร็จเรียบร้อยปั๊บเลยนะเราจอดเฉยๆแล้วเราก็ลงจากรถปั๊บ
1: ห่าง
0: จากรถไปประมาณสัก
1: นั้นเครื่องจะดับเอง
0: จะดับประตูปิดล็อกหมดเรียบร้อยมันก็ฝึกนิสัยเราใหม่หมดนะ
1: ดีค่ะดี
0: โอเคเดี๋ยวเราจะมีข่าวข้อมูลส่งเสริมการลงทุนดีๆนะจาก BOI นะคุณยุทธกรสุนทรญาติจารางานนะครับ
1: ค่ะเชิญค่ะ
2: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะมาอัปเดตข่าวจาก BOI กันค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและผู้นำภาครัฐและเอกชนไทยร่วมเปิดสำนักงาน BOI ณ นครเชิงตูอย่างเป็นทางการและเป็นประธานเปิดงานกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Thailand China Sichuan Investment and Economic Forum ที่นครเชิงตูมณฑลเสฉวนนะคะทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายซือเสี่ยวหลินนะคะผู้ว่าการมณฑลเสฉวนและรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชนจีนเข้าร่วมงานโดยมี

0: ผู้เข้าร่วมงานกว่า750คนค่ะภารกิจครั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้นำผู้นำภาคเอกชนไทยกว่า150คนจากกว่า40บริษัทเดินทางไปร่วมงานที่ประเทศจีนนับเป็นการนำคณะภาคเอกชนไทยขนาดใหญ่ที่สุดร่วมเดินทางกับรัฐบาลไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศนะคะเพื่อเปิดโอกาสสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและภาคธุรกิจจีนค่ะการเปิดสำนักงาน BOI ณ นครเฉิงตูครั้งนี้ถือเป็นสำนักงานต่างประเทศแห่งที่18ของ BOI ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประตูในการดึงการลงทุนคุณภาพโดยเฉพาะกิจการที่ใช้เทคโนโลยีสูงเพื่อลงทุนในไทยในพื้นที่จีนตะวันตกครอบคลุมพื้นที่มณฑลเสฉวนและมหานครฉงชิ่งด้วยค่ะโดย BOI ได้เลือกนครเฉิงตูเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่เนื่องจากนครเฉิงตูเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนซึ่งมีประชากรกว่า80ล้านคนและมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ5ของจีนค่ะ
1: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111
2: What Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบเก้านาฬิกาสิบสามนาทีครับคุณดันครับ
6: ค่ะมาคุยกัน
5: ดูนักเตะที่เขามาบรรเลงแข้งให้เราดูกันนะเขาได้รับเงินไปคนละเท่าไหร่สปอตไบเบิลรายงานว่าสเปนแชมป์โลกทีมใหม่จะได้รับเงินรางวัลรวมสูงสุดเป็นประวัติการถึง51ล้านเหรียญสหรัฐหรือ1,717ล้านบาทนะฮะขณะที่นักอันนั้นเฉพาะทีมฮะเฉพาะทีม51ล้านเหรียญส่วนนักเตะสเปนทั้ง26คนเนี่ยหลังผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศการันตีรับเงินรางวัลคนละ 550,000 เหรียญหรือ 18.5 ล้านบาทก่อนหักภาษีแต่หลังจากคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จคือมาถึงแค่รอบชิงเนี่ยนะ 18.5 แต่พอชนะได้แชมป์เนี่ยนะฮะตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยนักเตะจะได้รับส่วนแบ่ง 45% ของเงินรางวัลรวมออได้แบ่งมา45มาให้นักเตะแล้วก็อีก55เป็นของทีมงานแล้วก็สโมสรนะฮะก็ 45% เนี่ยนักเตะ26คนของทีมชาติสเปนที่เขามาร่วมแข่งขันเนี่ยนะซึ่งบางคนไม่ได้ลงเลยนะจะได้รับเงินประมาณคนละ 31.6 ล้านบาทครับหรือประมาณ 940,000 เหรียญส่วนอาร์เจนตินาเนี่ยซึ่งจบด้วยตำแหน่งรองแชมป์จะได้รับเงินรางวัล34ล้านหรือ 1,145 ล้านบาทส่วนนักเตะนะครับรางวัล นักเตะเนี่ยของอาร์เจนตินาเนี่ยจะได้ก็เขาจะมีสัดส่วนแยกไปทีหนึ่งแต่ครั้งนี้ถ้ารวมหมดเลยนะครับแชมป์เนี่ย51ล้านเหรียญหรือ 1,717 รองแชมป์อาร์เจนตินาเนี่ยได้ 1,145 อันดับ3อังกฤษเนี่ยได้ 1,010 ล้านบาท อันดับ4ฝรั่ง

0: เศษได้942ล้านบาทอันดับ5 6 7 8นะคือเข้ารอบ8ทีมเนี่ยประกอบด้วยสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์เบลเยียมโมร็อกโกได้ทีมละ673ล้านบาทแล้วก็อันดับ9ถึงอันดับ16ก็คือพวกที่เข้ารอบ16ทีมนะโคลอมเบียอียิปต์สหรัฐอเมริกาโปรตุเกสเม็กซิโกบราซิลปารากวัยแคนาดาทีมละ538ล้านบาทส่วนอันดับที่17ถึงอันดับที่32นะฮะก็คือเข้ารอบแรกมาเนี่ยได้404ล้านบาทนะแล้วก็อันดับที่33ถึงอันดับที่48นะครับก็คือพวกที่ตกรอบแรกเลยนะฮะก็จะได้336ขนาดตกรอบแรกนะเตะแค่3นัดเนี่ยยังได้ทั้ง336ล้านบาท
1: กำไรเยอะ
0: โอ้โหรวมแล้วเงินรางวัลตามลำดับขั้นต้นเนี่ย703ล้านหรือ 23,675 ล้านบาทครับจากเงินรางวัลทั้งหมด871ล้านบาทส่วนที่เหลืออีก168ล้านบาทเนี่ยจะถูกแจกจ่ายให้ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันไม่ว่าผลงานจะเป็นอย่างไรก็ตาม
1: ฟุตบอลโลกครั้งหน้านี่ก
0: ็สามทวีป
1: มากนะ
0: แข่งกันสามทวีปค่ะใช่สามทวีป
1: ค่ะก็จะไปแข่งที่ยุโรปใช่ไหมคะ
0: สเปนกับโปรตุเกส
1: สเปนโปรตุเกสแล้วไปเปิดที่อุรุกวัย
0: ไปที่อเมริกาใต้
1: ใช่ค่ะเปิดที่อุรุกวัย
0: แล้วก็จะมีแอฟริกาด้วยนะระหว่างแข่งขันเนี่ยจะมีผมไม่แน่ใจว่าโมร็อกโกที่ไหน
1: เออน่าจะโมร็อกโกมั้งเพราะว่าจะใกล้หน่อย
0: แต่ติดกับสเปน
1: ใช่ค่ะน่าสนใจตรงที่ไม่รู้ว่าฮาร์ฟไทม์โชว์เนี่ยจะเป็นยังไงนะ
0: ไม่น่าจะมีนะเพราะมันเป็นประเพณีของทาง
1: สหรัฐ
0: อเมริกันแล้วก็เข้าใจว่าผมเห็นเวนลูนี่ใช่ไหมตามรายงานข่าวเนี่ยออกมาโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์แบบหนักหน่วงเลยล่ะ
1: ทำไมอะคะ
0: ไอ้เรื่องพักครึ่งเนี่ยบอกว่าเนี่ยดูซิมันมีฟุตบอลโลกที่ไหนอะกินเวลาไปทั้ง27กว่านาทีอะช่วงพักเนี่ยทั้งจาก15นาฬิกาเนี่ยเขาใช้15เท่านั้น
1: จาก15ก็เพิ่มมาอีกแค่10นาทีเป็นไรไปอะ
0: ก็มันไม่ใช่กติกาของฟุตบอลโลกมันจะมีการได้เปรียบเสียเปรียบได้ครับว่าฟุตบอลโลกมันเขาคงไม่ชอบอะแบบไอ้วัฒนธรรมแบบต้องมีพักครึ่งแล้วมีการ
1: คนกำลังแบบกระหายชัยชนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะจะให้ดูเต้นอยู่ได
0: ้แล้วเขาบอกว่าสิ่งที่น่ายินดีที่สุดเลยก็คือตอนที่การแสดงจบลงเวนลูนี่แซวบอกสิ่งที่น่าประทับใจก็คือตอนที่การแสดงจบลง
1: แต่อย่างนึงที่ต้องเข้าใจคือมันก็เป็นบิสเนสนะคะก
0: ี
1: ฬามันก็คือธุรกิจ
0: ใช
1: ่และอีกอย่างนึงก็คือการที่ขายตั๋วได้แพงมากมายมหาศาลเนี่ยมันก็รวมถึงค่าใช้จ่ายในเรื่องของบันเทิงอะไรพวกนี้
0: หนึ่งในเสียงวิจารณ์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือเสียงวิจารณ์ของเวนรูนี่อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษที่พูดแบบไม่อ้อมค้อมว่าสิ่งที่ดีที่สุดของโชว์ก็คือตอนที่มันจบลงพร้อมตำหนิว่าการแสดงไม่ประทับใจและคุณภาพการร้องไม่ดีพ ประเด็นนี้ทำให้แฟนบอลแบ่งออกเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจนฝ่ายหนึ่งมองว่าฟุตบอลโลกคือมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกการมีโชว์ระดับโลกช่วยดึงผู้ชมและสร้างสีสันได้เหมือนซูเปอร์โบว์ขณะที่ฝ่ายเชื่อว่าฟุตบอลไม่จำเป็นต้องเรียนแบบกีฬาอื่นเพราะการพักครึ่งที่ยาวเกินไปอาจกระทบจังหวะการแข่งขันความพร้อมของนักเตะและเสน่ห์ดั้งเดิมของเกมเอ็มก็จะมีความเห็นที่หลากหลายอยู่เพราะมันเป็นครั้งแรกก็เป็นอย่างนี้ละ
1: ค่ะเรียนชอบครบเครื่องเช่นว่าอย่างนั้นโอเคอ่ะกลับมาประเทศไทยกันบ้าง
0: ครับ
1: ประเทศไทยก็วันนี้มีความคืบหน้าในเรื่องของไอ้โกงทุจริตสอบเนี่ยนะคะตั้งแต่มีการแจ้งเพิ่ม11คนนะพี่วิสารพวกที่ไปนั่งแก้ข้อสอบอะไรกันอยู่ที่ศาลเมืองเจริญเนี่ย
0: เห็นตำรวจเขาจะแจ้งข้อหาเพิ่มใช่ไหม11ราย
1: ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งนั้นจนถึงป่านนี้ยังไม่มีใครเลยที่โดนตรวจสอบทรัพย์สินไม่มีการอายัดสินไม่แตะเงินแม้แต่สลึงเดียวค่ะมันจะได้ประโยชน์อะไร
0: คุณนันคุณนันนี่เน้นประเด็นเรื่องนี้ต่อเนื่องเลยนะหัวใจสำคัญ

0: เลยนะ
1: ไม่ใช่ดิฉันเน้นคนเดียวนะพี่ไพศาลฝ่ายค้านก็เจาะค่ะเพราะตรงนี้มันเป็นจุดสำคัญค่ะว่าเขาเอาจริงหรือเปล่าเพราะคนที่จับได้นี่ก็ไม่ใช่ระดับสูงถูกไหมคะไอ้ที่ว่ามีชื่อในกระทรวงมหาดไทยอ่ะไอ้นั่นเป็นเพียงแค่คนที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายอาจจะหลุดหมดก็ได้ไอ้ที่เข้าคุกมันมีแค่3คนนี่เองแล้วไม่ยึดทรัพย์ไม่อะไรเลยอ่ะแล้วไม่ตรวจด้วยอ่ะแล้วคนก็ไม่ได้เชื่ออยู่แล้วว่าจบแค่3คนนี้เงินเป็นหมื่นล้านมันจะอยู่แค่3คนนี้ได้ไงฮะ
0: ใช่
1: ไม่มีทางหรอกถ้าจบแค่นี้แล้วไม่อายัดทรัพย์ก็เรียนว่าไม่น่าจะเป็นมลทินอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็เรื่องปปช.ค่ะปปช.มีมติกระชันรับคดีเนี้ยเป็นคดีพิเศษแล้วก็แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนมีคุณสุชาติตระกูลเกษมสุขประธานกรรมการปปช.เป็นเจ้าของสำนวนเลยร่วมกับกรรมการอีก2รายค่ะนะฮะ
0: มีคุณพัทรศักดิ์กับคุณประภาสใช่ไหม
1: คุณพัทรศักดิ์วรรณแสงและคุณประภาสและอาจารย์ประภาสคงเอียดคุณประภาสคงเอียดนอกจากนี้ก็มีการดึงบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานสอบสวนคดีนี้หนึ่งในนั้นก็มีชื่อของคุณจรินทร์จักรพาทอดีตปลัดกระทรวงแรงงานซึ่งเคยมีประสบการณ์ในการดูงานสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในช่วงอ๋อเคยเป็นที่ปรึกษาสถมาก่อนและเคยเป็นรองประธานกรรมการสอบของแผนสถปี60ค่ะ
0: ประชุมแรงงาน
1: ค่ะเรื่องติดใจนิดนึงพี่ประสานพี่ประสานไม่ติดใจเหมือนดิฉันหรอที่เขาไม่ตรวจเส้นเงินน่ะ
0: โอ้ติดใจมากติดใจมากหัวใจสำคัญเลยทุกคดีทุจริตเนี่ยโดยทั่วไปแล้วมันจะต้องมีเรื่องของไอ้ข้อหาฟอกเงินเข้ามาเพราะว่าเป้าประสงค์มันคือการทุจริตเนี่ยเป้าประสงค์ก็คือ
1: ต้องการเงิน
0: ก็ต้องการเงินแล้วก็เอาเงินมาเฉลี่ยแบ่งกันตามลำดับของผู้มีอำนาจแล้วถ้าตรวจที่เส้นเงินเนี่ยมันจะไม่จบแค่ตัวเด็กๆเพราะเงินมันจะไปกระจายกันอยู่ที่ตัวเด็กๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได
1: ้เด็กพวกนี้ถูกจ้างมาแก้ข้อสอบวันนึงไม่กี่บาท
0: ค่ะไอ้นี่เราจับเนี่ยเราจับแต่ตัวเด็กๆไงมันจึงทำให้เกิดตั้งคำถามว่าอ๋อที่เขาไม่ตั้งข้อหาฟอกเงินเพราะว่าถ้าตั้งข้อหาฟอกเงินมันต้องไปตรวจเส้นเงินแล้วมันจะรู้ว่าเงินเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เด็กแต่เงินมันจะไปอยู่ที่ตัวละครอื่นๆซึ่งอาจจะกลายเป็นว่ามีคำถามใหม่ว่าเอาแล้วทำไมยังไม่มีการออกหมายจับหรือออกหมายเรียกคนที่มีตำแหน่งสูงๆเลย
1: วันนี้เนี่ยนะคะคุณกิตติเดชฉันทังกูลเป็นผอ.องค์การต่อต้านคอร์รัปชันเข้าไปพูดที่คณะกรรมการกิจการองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญที่วุฒิสภาเขาจัดเสวนากันค่ะเรื่องมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD การต่อต้านคอร์รัปชันกับเส้นทางประเทศไทยก็มีคนไปพูดในเวทีนี้เยอะนะคะคนหนึ่งคือคุณกิตติเดชฉันทังกูลเนี่ยพูดประเด็นคล้ายๆกันเนี่ยค่ะบอกว่าจากเรื่องนี้ที่กรรมาธิการของสภาพิจารณาหลายสัปดาห์ได้ตั้งคำถามและถามหาความรับผิดชอบว่าใครทำข้อสอบรั่วจนไปถึงกระบวนการแก้และพบว่าหน่วยงานทั้งสถและกรรมการกลางโยนกันไม่มีใครรับผิดชอบถือว่าใช้ไม่ได้เพราะทำให้ปัญหาไม่ถูกแก้ดังนั้นต้องแสดงออกให้เห็นโดยคุณอนุทินและก็คุณประกรณ์นิมประพันธ์โดยจะรอดูว่าคนที่รับผิดชอบตัวจริงคือใครเพราะเรื่องนี้ทำลายประเทศทำลายชื่อเสียงทำให้อยู่ในสายตาชาวโลกประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ใช้ไม่ได้และข้าราชการไทยถูกตั้งคำถามถึงความซื่อสัตย์คอยดูนะคะดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของไทยจะตกอันดับลงไปอีกพี่ไพศาลจากเคสนี้ค่ะเคสนี้จะมีผลอย่างยิ่งปีนี้เราได้อันดับที่34หรือ39นะคะมันจะต่ำลงไปอีกแน่นอนจากเคสนี
0: ้
1: ไปไม่ถึงไหนจับแล้วก็อยู่แค่นั้นค่ะ
0: ครับมาที่อีกเรื่องหนึ่งครับก็ทางรัฐบาลก็ต้องแก้สถานการณ์เรื่องที่ผู้ที่เขาถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเพราะว่าไม่ผ่าน
1: หลักเกณฑ์

0: ค่ะ
1: ไม่ผ่านหลักเกณฑ์เนี่ยแล้วก็เกิดดราม่าวุ่นวายกันไปหมดเลยนะฮะต้องไปติดต่อต้นเหตุของการตร
0: ก
1: ว
0: ร
1: จ
0: มก
1: ส
0: าร
1: อ
0: ข
1: บ
0: น
1: ไม่
0: ส
1: ว่า
0: ่ง
1: จะเป็นกรมการขนส่งทางบกหรือว่าธนาคารหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพื่อที่จะเอาข้อมูลหลักฐานมายืนยันว่ามันเกิดความผิดพลาดทางข้อมูลขึ้นอย่างไรหรือไม่นะล่าสุดวันนี้ก็ตั้งโต๊ะแถลงกันเลยนะมีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็คงจะมาในฐานะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมก็ต้องมาตอบแทนกรมการขนส่งทางบกนะแล้วก็มีคุณพลพีสุวรรณชวีแล้วก็มีคุณนฤชาตอนนี้ไม่รู้ตำแหน่งอะไรแล้วคุณนฤชาไม่ได้เป็นอธิบดีกรมการปกครองนั่นเองใช่ไหมก็สรุปว่าอย่างนี้นะคุณสิริพงศ์บอกว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาหลังจากที่มีการปรับเกณฑ์การเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะนี้กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือขอให้กระทรวงการคลังเนี่ยทบทวนเกณฑ์ดังกล่าวและในวันพรุ่งนี้จะมีการเสนอปรับเกณฑ์โดยเฉพาะในส่วนของรถยนต์เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยบอกหลังจากที่มีเกณฑ์ต่างๆออกมาเพื่อคัดกรองกลุ่มคนในการเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นคือประเด็นเกี่ยวกับการครอบครองรถยนต์กล่าวคือหลักเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบุว่าผู้ที่รับสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ใดๆในรถยนต์ยกเว้น1มีรถจักรยานยนต์ความจุไม่เกิน300ซีซี2มีรถ3ล้อ3มีรถยนต์4ล้อรับจ้างและ4รถใช้งานเพื่อเกษตรโดยกำหนดให้มีได้ไม่เกินคนละ1คันปัญหาที่เกิดขึ้นคือประชาชนได้ร้องเรียนเข้ามาว่าบางคนมีรถเก่าที่มีมูลค่าต่ำและไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ไม่ได้นำทะเบียนออกจากระบบรถสูญหายหรือสิ้นสภาพแล้วแต่ไม่ได้นำทะเบียนออกขายรถไปแล้วแต่ไม่ได้นำทะเบียนออกหรือถูกนำชื่อไปสวมสิทธิ์เพื่อซื้อรถดังนั้นกระทรวงคมนาคมจึงได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อขอให้ทบทวนเกณฑ์ดังกล่าวโดยในวันพรุ่งนี้จะมีการเสนอเกณฑ์เข้าสู่ครม.โดยขอให้รถยนต์ที่มีอายุการใช้งาน20ปีขึ้นไปหรือรถจักรยานที่มีอายุ15ปีขึ้นไปรวมถึงการมีรถจักรยานยนต์ความจุไม่เกิน300ซีซีจำนวนไม่เกิน2คันหากประชาชนครอบครองรถในลักษณะนี้จะไม่ถูกตัดสิทธิ์ก็คือจะปรับเกณฑ์ใหม่ไม่ต้องไปติดต่อละนะถ้าเป็นอย่างที่ก็ปรับตอนหลังนี้ก็ถือว่าจะได้สิทธิ์กลับมานะคุณสิริพงษ์ระบุได้ว่าสำหรับรถยนต์ที่สิ้นสภาพไปแล้วหรือจำหน่ายรถไปแล้วและมีการโอนลอยแต่ไม่ได้ต่อทะเบียนรวมถึงกรณีถูกสวมสิทธิ์ให้ประชาชนเขาแจ้งต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดเพื่อลงบันทึกข้อมูลโดยแนบหลักฐานประกอบแต่หากไม่มีหลักฐานก็สามารถจัดทำเป็นบันทึกถ้อยคำได้ทั้งนี้หลายภาคส่วนเข้าใจถึงข้อจำกัดในการยื่นอุทธรณ์จึงมีการอำนวยความสะดวกด้วยการนำแบบฟอร์มไปให้ประชาชนกรอกถึงในพื้นที่ส่วนเกณฑ์ของการเป็นนักเรียนนักศึกษานอกระบบก็จะมีการปรับเปลี่ยนเช่นกันโดยนักเรียนนักศึกษาที่อยู่นอกระบบสกรอาชีวะหรือระดับอื่นๆที่ยากจนจะเข้าข่ายไม่ถูกตัดสิทธิ์แต่ทางกระทรวงการคลังจะนำองค์ประกอบอื่นมาพิจารณาควบคู่ไปด้วยนะก
2: ็ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: ทิตย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: 19:30 นะครับมหานครรอบทิศนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับจากทั่วประเทศทุกทิศทั่วไทยเลยครับวันนี้นะฮะอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับอีก10อันดับข่าวนะฮะกับพวกเรา2จอนะครับน้องต้องจามอนครับผม
4: ค่ะดีเจก้วยๆนะคะจันแรมสัมผัสวิวัฒน์นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศทั่วโลกด้วยเลยนะคะตอนนี้ก็เข้ามาที่เพจ Facebook LTM FM 95เกือบ90คนแล้วนะคะ
3: โอ้นะฮะ
4: ก็เข้ามาคุยกับเราได
3: ้

0: ารมณ์หน่อยพอดีเบรกที่แล้วเนี่ยคุยเรื่องนะโครงการต่างๆของรัฐบาลนะครับโอ้โหความเห็นคอมเมนต์ร้อนเป็นไฟพี่ๆใจเย็นลงหน่อย
1: ใจเย็นลง
0: เออนะครับแต่ก็เข้าใจนะเข้าใจอารมณ์

0: นี่เข้าใจแล้วกันเข้าใจกันเองในกลุ่มพวกเราแล้วกันนะผมเข้าถือว่าเข้าใจทุกท่านเข้าใจทุกท่านเลยนะครับขอบคุณพี่ใหญ่ออสนะครับแชร์ให้เราแล้วนะครับพี่มงกตทิพย์พี่ยุทธนานะครับพี่ชวีวันสวัสดีนะครับพี่กัญญานะครับพี่จรัสนะครับพี่ดารุณีพี่โสพลบอกว่าผมคนพิการยังไม่ได้เลยตัดขาขวาพิการมา5ปีแล้วพี่สมพลสู้ๆนะครับแล้วได้เบี้ยไหมได้เบี้ยอย่างน้อยเบี้ยเบี้ยคนพิการเนาะนะครับแต่ว่าบัตรสวัสดิการรัฐมันก็มีหลักเกณฑ์ของมันอยู
1: ่เขาอยากจะให้คนจนจริงๆอ่ะ
0: นะครับเราแย่งกันจนหรือแย่งกันไม่เอาดี
1: พี่นั่งนึกนะวิถ้าเกิดเขายังเอาไอ้ที่ว่ามีลูกเอาพ่อแม่เป็นรถจอดได้เนี่ยคงจะลดไปเยอะเลยอ่ะ
0: จริงไหมจริงครับ
1: เนาะ
0: พี่สมจิตบอกฟังทุกคืนอยู่พิษณุโลกครับผมที่ต่างจังหวัดเยอะนะเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นบอกว่านี่อยู่ที่ทุ่งช้างเนี่ยอำเภออ๋อจังหวัดน่านโอ้โหฟังทางโทรศัพท์ครับ
1: สวยนะน่านเนี่ย
0: พี่หนุ่มห้วยน้ำช้าง
1: เฮ้ยช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนสวยตอนนั้นปีที่แล้วพี่ไปช่วงนี้มิถุนากรกฎาเนี่ยหน้าฝน
0: ขับรถไปน่านที่ไปมา2รอบแล้ว
1: ยังชอบอยู่เลยใช่ไหม
0: ชอบ
1: ถนนอะไรนะถนนอะไรนะเลขอะไรนะ
0: หมายเลข3
1: มันเลข3
0: นะครับโหสวยมากขึ้นไปข้างบนสวยมากอ่ะมาลุยข่าวกันต่อครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: มีนักศึกษาไปฝึกงานในโรงแรมมันถูกเชฟแบบว่าใช้ตะหลิวตีที่แขนได้ตบศีรษะอะไรต่างๆนานาเหล่านี้บางแล้วก็บังคับนักศึกษาฝึกงานกินข้าวดิบหลังจากได้หุงข้าวดิบอันนี้ก็อยู่แถวโรงแรมแต่เราแหละจังหวัดพี่อ่ะเลยไปหน่อยอะไรเงี้ยเมื่อท่องเที่ยวเนี่ยนะแต่ไม่ใช่นู่นเลยตายเลยภู
0: เก็ตเลยใช่ไหม
1: นึกว่าหัวหินภูเก็ตเลยเขาบอกว่าวันนี้นะเชฟที่ว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงไทยนะ2คนอายุ41แล้วก็36วันนี้
0: เป็นผู้หญิงด้วยเหรอ
1: เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงด้วย
0: โดนจับแล้วใช
1: ่
0: ไหมฮะ
1: ใช่เป็นผู้หญิงไทย2คนนะคะ
0: โดยร่างกายเขา
1: วันนี้พุ่งกับสภ.ป่าตองเนี่ยเขาก็ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ทราบตัวผู้ก่อเหตุและเป็นผู้หญิงคนไทย2คนอายุ41ปีแล้วก็36นะคะก็เขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ที่บอกว่าเนี่ยใช้อะไรอ่ะคลิปเหตุการณ์ชัดนะใช่ไห
0: ม
1: ใช้ตะหลิวตีหัวล่ะแล้วมันทำร้ายร่างกายนักศึกษาการชัดเจนมากเลย
0: น้องสองคนนี้หั่นผักช้าหั่นหมูช้าพอให้ไปหุงข้าวก็หุงข้าวไม่สุกอีกเชฟก็เลย
1: แล้วก็ให้กินด้วยมาครับให้กินข้าวดิบด้วยใช่ไหม
0: โกรธ
1: จับได้แล้วนี่แหละเชฟเนี่ยใช้มือตบเข้าที่ใบหน้าของนักศึกษาคนนี้นักศึกษาฝึกงานโหมันไม่ควรนะน้องๆฝึกงานเขามาทำงานนะเขาไม่ได้ไปให้เหมือนเวลาน้องฝึกงานมาฝึกงานกันเราเนอะดงเนอะเราก็ดูแลเขาเหมือนลูกเหมือนหลาน
0: อ
1: ะ
0: จะไปทำร้ายเขาอะไรเขาไม่ได้
1: เราต้องแบบคอยให้ความรู้เขาอะไรเขาเนี่ยก็โดนจับไปเรียบร้อยแล้ว2คนนี้ทางพนักงานสอบสวนส
0: พปากตองว่าแกไปตีเขาทำไมนะฮะ
1: ยังเขาบอกเนี่ยกำลังกำลังจะสอบสวนอยู่เพิ่งเอาตัวมาอยู
0: ่
1: เดี๋ยวลองดูว่าเขาจะว่ายังไง
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: ถ้าไปถามนะพี่ๆคนผู้ฟังนะครับว่าในเขตท้องที่บ้านเราเนี่ยมันมีโครงการอะไรที่มันแบบดูแล้วมันโอ้โหทำไมโครงการรัฐมันเกินจริงเกินงบอะไรขนาดนี้นะฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะมีชาวบ้านเขาร้องเรียนไปนะครับว่าโครงการถนนเส้นหนึ่งเนี่ยถนนอะไรครับ619ล้าน
1: เส้นเดียวเหรอ
0: เส้นเดียวนะโครงการถนน619ล้านชาวบ้านบอกว่าโอ้โหยังไม่ต้องไปตรวจสอบอะไรหรอกเอาแค่ทรายอ่ะใช้ทรายไม่ตรงแบบที่ยื่น TOR เลยโ
1: อ
0: ้นี่ชาวบ้านเขาละเอียดนะคือถ้าชุมชนไหนเข้มแข็งนะครับแล้วท่านช่วยกันดูเนี่ยตั้งแต่การก่อสร้างเลยนะท่านคอยจับตาดูนะว่าสัญญาในโครงสร้างในโครงการจะใช้เหล็กอะไรทรายอะไรดินอะไรปูนอะไรแล้วลองไปดูที่ก่อสร้างซิว่าเขาใช้จริงไหมชาวบ้านที่นี่เขาไปดูจริงๆนะพี่เขาถึงรู้ว่าทรายที่เอามาถมถนนเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ทรายที่อยู่ใน TOR นะครับมันไม่ใช่ที่อยู่ในสัญญานะครับวันนี้เขาแจ้งมาแล้วนะครับที่ปปช.ทางปปช.กับสตง.นะครับเขาเลยลงพื้นที่ไปตรวจนะฮะโครงการป้องปรามนะฮะ เกี่ยวกับการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข3093สายปากท่อท่าน้ำสมุ

0: งครามที่อัมพวานะครับก็ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนแล้วครับนี่ฮะประชาชนนี่เอาทรายกำขึ้นมาให้ดูเลยนี่เอามาให้ดูเลยนะฮะว่ามันผิดเพี้ยนไปจากผิดเพี้ยนไปจากสัญญาเอกสารการจัดซื้อนะครับแหล่งที่มาของทรายประเภทของทรายที่ใช้เนี่ยมันไม่ตรงปกพูดง่ายๆโอ้โหถ้าชุมชนเข้มแข็งท่านก็จะได้ของดีไปใช่ไหมเพราะเนี่ยเขามาตรวจแล้วเดี๋ยวเขาต้องมีการไปตรวจสอบดูว่าจริงอย่างที่ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตหรือเปล่าเออนะฮะว่าทรายที่ใช้เนี่ยมันไม่ใช่ทรายตามที่อยู่ในสัญญาหรือเปล่าก็เห็นบอกว่าทางสตง.กับปปช.ก็จะร่วมกันนะครับติดตามโครงการแล้วก็บอกว่าประชาชนทุกคนนะถ้าเกิดว่ามีข้อร้องเรียนเพิ่มเติมหรือว่าท้องที่ไหนเนี่ยนะครับแจ้งไปได้เลยรู้สึกว่าศูนย์ข้อมูลของปปช.นี่สายด่วน1205นะเออถ้าในท้องที่ท่านแบบพบเห็นความผิดปกติอะไรแบบเฮ้ยเออมาไม่ตรงปกนะฮะเนี่ยถนนเส้นนี้619ล้านนะพี่งบประมาณนะภาษีของพวกเรานะช่วยๆกันดูช่วยๆกันดูครับ
1: ปปช.ก็ทำงานเยอะนะตอนนี
0: ้
1: มีอะไรเยอะมากเลยเนาะทั้งพวกอะไรบรรดาพวกนักการเมืองข้าราชการท้องถิ่นอะไรเงี้ยก็มีหลายๆคนที่ว่าทำกันอยู่นะอย่าชะล่าใจนะวันหนึ่งวันใดเนี่ยเองแบบนานๆทีว่าคงคิดว่าไงปปช.คงถ้าเกิดรอดได้ก็ยังรอดต่อไป
0: ส่วนใหญ่จะไปโดนเพราะว่าแบบไปเรียกผู้รับเหมาแบบเขาไม่ไหวอ่ะ
1: ไป
0: เรียกแบบ
1: ถ้ายังไหวอยู่ก็ไม่ปูดใช่ไหมแสดงว่าเรื่องพวกนี้มีทั้งคนให้และคนรับ
0: ใช่
1: แล้วมันต้องเกิดความเนี่ยไ
0: ม่ก็เรื่องมันปูดเพราะว่าเขาไม่ไหวเขาถึงไปร้องไงผู้รับเหมาโดนเรียกแบบ
1: ทุกคนเลย
0: เกิน 50% อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ไหวเขาก็นะฮะส่งเรื่องไปพังกันหมดนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: ผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์โรงเบียร์นาลาดพร้าวนะคะที่ว่าไฟไหม้เนี่ยก็มีหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันจะไม่ต้องรัฐบาลจะอะไรมาหาเงินเยียวยานู่นนี่ให้ได้ไงแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของเยียวยาในเรื่องของคดีตกในคดีอาญาซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมค่ะวันนี้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็เป็นประธานในการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียหายจากกรณีไฟไหม้นี้เนี่ยอันนี้จะมอบให้ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาอันนี้มันมีมานานแล้วนะพ.ศ.2544ค่ะวันนี้ก็จ่ายไป14ลาย
0: ร
1: ายละ300,000บาทรวมเป็นเงินเนี่ย4,200,000บาทนะคะก็เป็นเงินที่ได้จากทางคนที่จ่ายคือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะวันนี้ก็มอบไปให้ส่วนคนที่เหลือเนี่ยก็อีก31แต่วันนี้เห็นมันมีตายเพิ่มอีก1แล้วอ่ะก็คงจะมีการติดต่อกับผู้เสียหายแล้วก็ทายาทแล้วก็อาจจะโอนตรงไปนะคะเขาบอกตามวัตถุประสงค์ของพ.ร.บ.ค่าตอบแทนอันนี้นะก็เป็นการก็เป็นคดีอุกอาจสะเทือนขวัญสาธารณชนให้ความสนใจแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากแล้วก็ซึ่งกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศที่รัฐจะต้องเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่รับความเสียหายแก่ชีวิตด้วยนะคะเขาบอกว่าตลอดก็กฎหมายนี้มัน2544ก็24ปีแล้วเนาะตั้งแต่ใช้กฎหมายค่าตอบแทนผู้เสียหายมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่ารัฐเนี่ยทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเนี่ยก็ได้จ่ายเงินไปให้แล้วเนี่ยทั้งหมดนะโด่งเยอะนะผู้เสียหายในคดีอาญาเนี่ย 145,613 คนนะคะเป็นเงินโห 7,000 กว่าล้านเนี่ย 7,618 ล้านบาทเศษนะคะและก็จำเลยในคดีอาญาอีก 2,815 คนเป็นเงิน641ล้านบาทเศษนะคะโอ้รวมทั้งสิ้นเนี่ยจ่ายไปแล้วตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนเนี่ยในผู้เสียหายในคดีอาญาเนี่ยจ่ายไปแล้วเนี่ยเป็นเงินกว่า 8,260 ล้านบาทนะคะก็เป็นค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินผู้ขอรับความช่วยเหลือเนี่ยก็มีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยเหตุนี้แหละก็เลยจะพัฒนาการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะก็เนี่ยแหละจ่ายไปแล้ว
0: สาม
1: แสนบาทนะ
0: มันเป็นตาม
1: ก็ไปช่วยเหลือตามกฎหมาย
0: ตามกฎหมายที่ได้รับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: อันดับ7นะครับมาดูนะฮะ

0: ชีวิตไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้ว
1: เออพ่อลูกนะพี
0: ่เออ
1: คิดดูว่าพ่อต้องคนเป็นพ่อนะฮะถ้าฆ่าลูกได้เนี่ย
0: มันถึงที่สุดแล้ว
1: ใช่ไหมแล้วเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็ก
0: เราเป็นแม่แต่ใครจะทนได้เราทนไม่ได้หรอก
1: เออแต่นี่ฮะพ่อคนนี้ยอมติดคุกเอาปืนยิงลูกเลยเพราะว่าอะไรติดยาอย่างหนักอาละวาดลั่นบ้านคือถ้าไม่ทำวันหนึ่งพ่ออาจจะโดนเขาทำโดนลูกทำก็ได้เนี่ยปัญหาอย่างเงี้ยนะพี่กล้วยนะฮะท่านเป็นไงฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอสีชนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อคืนนี้ครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะครับว่ามีเหตุยิงกันเสียชีวิตในบ้านผู้ถูกยิงเนี่ยอายุ31ปีนะฮะถูกยิงเข้าที่หน้าอก1นัดเสียชีวิตคาบ้านผู้ต้องหาไม่ได้หนีไปไหนครับยืนรอมอบตัวผู้เป็นพ่อนั่นเองนะฮะผู้เป็นพ่อนะครับคือนายชาติอายุ60ปีนะฮะตำรวจก็เลยเชิญตัวไปสอบปากคำถามพ่อว่าพ่อยิงลูกทำไมเออพ่อบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันคลั่งอ่ะมันคลั่งมาทะเลาะกับพ่อนะฮะก็ได้เตือนลูกชายไปแล้วปรากฏว่าลูกชายไปหยิบมีดพร้ามาปรีเข้ามาตัวเองก็ต้องยิงสวนสิไม่งั้นผมก็ตายสิมันเอามีดมาแล้วมันจำผมไม่ได้แล้วตอนนั้นอ่ะนะครับโอ้เขาบอกว่าตอนเขายิงเนี่ยเขาตั้งใจนะผู้เป็นพ่อเขาบอกตั้งใจยิงแค่แบบให้มันนิ่งให้แบบว่ายิงเพื่อที่จะไม่ทำร้ายเขาอ่ะนะฮะเออก็เขาบอกว่าพอยิงเสร็จเนี่ยขับรถพาไปโรงพยาบาลด้วยนะแต่ขับไปได้ประมาณ1กิโลเนี่ยลูกชายก็หมดสติไปแล้วหมายถึงว่าซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปขี่มอเตอร์ไซค์จะเอาไปส่งโรงพยาบาลนะครับก็เลยพากลับมานะฮะที่บ้านโอ้โหนะเนี่ยหัวอกคนเป็นพ่อหัวอกคนที่มีคนติดยาอยู่ในบ้านแบบนี้นะไม่รู้จะทำยังไงครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อันดับ6นะโอ้นี่เป็นข่าวดีสำหรับเรื่องของการดื่มนมของเด็กนะคะเพราะว่าวันนี้เขามีการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและก็เยาวชนด้วยเขามีการพูดคุยกันถึงเรื่องการจัดซื้อนมโรงเรียนให้ครอบคลุม260วันให้นักเรียนได้กินนะคะแต่ว่ามีประเด็นที่เขาคุยกันแล้วก็ที่ประชุมเนี่ยมีมติแล้วด้วยว่าขอขยายคือพิจารณามีข้อเสนอเข้าไปนะว่าให้มีการขยายโครงการที่ให้นมโรงเรียนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันถึงแค่ป.6 ใช่ไหมเนี่ยให้ขยายไปยังนักเรียนระดับชั้นม.1 ถึงม.3 แต่เฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานะคะโดยเห็นชอบให้หลักการนี้ดำเนินโครงการในภาคเรียนที่1ในปีการศึกษาหน้านี้เลยปีการศึกษา2570นะคะโอ้นี่ก็จะเอาจากรายจ่ายจากงบกลางเพื่อมานะคะนี่ก็เป็นมติของคณะกรรมการอาหารนมอาหารนมเพื่อเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะและนอกจากนี้เนี่ยที่ประชุมก็หาเลยแก้ปัญหานมกล่องคือพี่เคยเห็นนะมีเด็กมีลูกหลานเนี่ยหลานเนี่ยเวลาใกล้ๆปิดเทอมทำไมมีนมกล่องมาลูกโดกันได้ไหม
1: ก็จะเป็นลังเลยใช่ไหม
0: ไม่ให้มันเป็นลังเลยอ่ะทำไมกินไม่ทันหรือไงก็ไม่รู้นะเราก็เลยบอกจะไปหาเลยในการแก้ไขปัญหานมกล่องเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมด้วยนะคะก็ในนี้ก็เริ่มมอบหมายให้คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบสต็อกนมโรงเรียนชนิด UHC ในพื้นที่16จังหวัดนะคะแล้วก็เร่งลงพื้นที่ตรวจนับปริมาณนมคงเหลือด้วยแล้วก็สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพด้วยนะคะ
1: คือส่วนใหญ่เขาจะให้กินวันละกล่องเลยแต่บางทีพ่อแม่เขาเอาลูกไม่ชอบกินยี่ห้อนี้ก็เอายี่ห้ออื่นมาให้แล้วก็คุณก็เอาลังกลับไปจะไปทำอะไรก็เรื่องของคุณเอออย่างเง
0: ี้
1: ยก็จะถือกันเป็นลังอย่างเง
0: ี้
1: ยก็ม
0: ีเออที่พี่เห็นทำไมเวลาใกล้ปิดเทอมเนี่ยหิ้วกลับบ้านจะเป็นลังเลยขยายโอกาสไปถึงม.1 ถึงม.3แต่เป็นต้องย้ำนะครับเป็นโรงเรียนขยายโอกาสม.1 ถึงม.3ทั่วไปไม่ได้นะคะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มา

วแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรอง

0: จริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครโรคทิพย
8: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
9: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
10: ก่อนอันดับ5นะครับนิดเดียวทักทายพี่ๆนะครับพี่สุสวัสดีนะครับนะครับพี่วันนี้พี่กัลยาสวัสดีดำยามเย็นดีเจ2จอนะครับพี่เสือ10ตัวสวัสดีนะครับพี่วันนี้ด้วยนะครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับพี่แอลผักสดบอกฟังทางวิทยุยังอุตส่าห์เข้ามาคอมเมนต์ทางเฟซให้เรานะสุดยอดไปเลยนะครับวันนี้ใครที่เห็นข่าวว่ากระทรวงยุติธรรมนะครับออกมาบอกนะครับว่าใครที่พิมพ์ด่าคนด้วยอีโมจิอ่ะอีโมจิมันจะมีรูปอะไรที่เป็นสมมติว่าเป็นตัวเป็นหมาอีโมจิใน LINE มันก็จะมีรูปสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมเป็นรูปวัวรูปควายรูปหมาเป็นรูปแรดเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขามีการแชร์กันนะว่าการพิมพ์ด่าด้วยอีโมจิเนี่ยมีความผิดสามารถถูกฟ้องได้นะเป็นข้อมูลจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมล่าสุดเนี่ยนะฮะทางศูนย์เฟกนิวส์นะครับ Anti Fake News Center Thailand เนี่ยนะครับเขาช่วยเช็คข่าวแล้วนะว่าข่าวนี้มันเป็นข่าวบิดเบือนไอ้คำว่าบิดเบือนนี่หมายถึงว่ากระทรวงยุติธรรมเขาไม่ได้เป็นคนเป็นคนชี้แจงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปด่าคนด้วยอีโมจิแบบนี้คุณก็อาจจะมีความผิดก็เป็นได้นะมันก็เข้าข่ายหมิ่นประมาทคนเหมือนกันนะถ้า

0: ถ้าพิมพ์แล้วส่อไปในทางที่ทําให้รู้สึกว่าเราพิมพ์ไปด่าเขาอ่ะมันก็ได้เหมือนกันแต่ที่บอกว่าเป็นเฟกนิวคือว่ามันไม่ได้เป็นการถูกแชร์ออกมาโดยกระทรวงยุติธรรมเนาะพี่เนาะเออนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นการพิมพ์อีโมจิก็ถ้าอย่างน้อยส่งตัวหัวเราะหรืออะไรไปให้มันดูเจตนาเป็นเล่นๆกันเนี้ยมันก็ยังโอเคแต่ถ้าเกิดว่าส่งไปให้ใครแล้วคุณกำลังทะเลาะกับคนคนนั้นอยู่อ่ะโอ้โหแล้วส่งแต่ละตัวไปอ่ะแบบเป็นรูปควายอย่างเงี้ยเป็นรูปแรด
1: เพื่อนสนิทกันหรือเปล่าอาจจะได้
0: เป็นร
1: ู
0: ปชนีอย่างเงี้ย
1: ส่วนใหญ่พี่มีห้าห้าอย่างเดียวห้าห้ากับโกรธโกรธก็มันรู้กันว่ามันอยู่ที่มันขึ้นอยู่กับว่าการที่เขาโพสต์มาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนาะ
0: เออเอาตัวอะไรบ้างอ่ะเอาตัวสมมติจะด่าคนเหรอ
1: ทำไมก็หน้าแดงหน้าเอาแต่มัน
0: เนี่ยเอาอีหมูอีหมูป่าไป
1: มันอยู่ที่ว่าความสัมพันธ์อะระหว่างคนโพสกับคน
0: ไงชนีชนีอีช้าง
1: ส่งมาให้เปิ้ลเลยเร็ว
0: แซวเล่นแซวเล่นนะครับเออใช่ที่พี่กวดว่าอยู่ที่ความสัมพันธ์เนาะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อ๋อนะสิบนี้ก็เป็นมีเรื่องราวของคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับออกมาแชร์เป็นอุทาหรณ์นะคะว่าเวลาลูกที่อยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเวลาไม่สบายไปนอนพักที่ห้องพยาบาลเนี่ยก็อยากจะให้สังเกตหน่อยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่ท่านนี้ก็โพสต์บอกว่าเป็นลูกชายเนี่ยเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนเอกชนย่านลำลูกกานะคะเวลาบอกครูไม่สบายก็พาไปพักที่ห้องพยาบาลแต่ไม่นานเลยอะลูกชายนอนหมดสติตัวเขียวช็อกหัวใจหยุดเต้นนานร่วม10นาทีสมองเสียหายรุนแรงเลยอ่ะแล้วก็เราอยากให้แบบโรงเรียนเนี่ยเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุแล้วก็นำไปใช้ในการรักษานะคะก็เลยคุณแม่ท่านนี้ก็โพสต์แบบว่าอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์นะคะว่าเหตุเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อนะบอกว่าตอนเข้าแถวลูกชายของตัวเองเนี่ยอยู่ชั้นป.สี่แจ้งครูว่ามีอาการปวดหัวปวดคอปวดท้องโรงเรียนก็โทรมาแจ้งให้คุณแม่มารับลูกกลับบ้านตัวเองก็รีบออกจากบ้านเลยนะใช้เวลาประมาณ20นาทีเองนะเดินทางไปถึงโรงเรียนแค่20นาทีไปถึงโรงเรียนแต่พอเปิดประตูจากห้องเพื่อเปิดประตูในห้องพยาบาลอะภาพที่เห็นคือลูกชายนอนหมดสติตัวเขียวแล้วก็ไม่ตอบสนองอีกเลยลูกถูกรีบนำส่งโรงพยาบาลที่อยู่ฝั่งตรงข้ามคือโรงพยาบาลลำลูกกานั่นแหละขอส่งต่อไปที่โรงพยาบาลศิริราชนะหมอบอกว่าลูกเนี่ยมีภาวะขาดออกซิเจนเป็นเวลานานหัวใจหยุดเป็นเวลานานถึง10นาทีส่งผลให้สมองได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงวันนี้ลูกก็ยังคงนอนอยู่ในห้อง ICU เลยนะหมอก็แจ้งให้ครอบครัวเตรียมใจไว้แล้วแหละจนถึงวันนี้เนี่ยคุณแม่ท่านนี้ก็ตั้งคำถามทุกวันว่าไงระหว่างที่ตัวเองเนี่ยรีบเดินทางไปหาลูกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับลูกบ้างทีมแพทย์ก็ได้ขอภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงเรียนเพื่อนำไปประกอบการประเมินว่าก่อนที่ลูกจะหมดสติเนี่ยมีอาการผิดปกติหรือสัญญาณเตือนทางการแพทย์ใดๆอื่นหรือไม่นะคะซึ่งอาจเป็นข้อมูลสำคัญในการรักษาและก็ค้นหาสาเหตุค่ะตอนนี้ครอบครัวยังไม่ได้รับความร่วมมือในการเข้าถึงข้อมูลเลยยังไม่ได้ดูกล้องวงจรปิดอ่ะคือหมอที่เขารับคือที่ศรีราษฎร์ยังนอนอยู่ห้องไอซียูเนี่ย อยากจะเห็นน่ะว่าก่อนจะถึงจุดนั้นเนี่ยลูกมีอาการอะไรหรือเปล่านะคะตัวเองก็อยากจะขอให้เห็นให้เหตุการณ์ของลูกเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกโรงเรียนเนี่ยในประเทศไทยกลับมาทบทวนมาตรฐานการดูแลเด็กเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพราะว่าเมื่อเวลาเด็กเนี่ยถูกส่งห้องพยาบาลแล้วเนี่ยควรจะมีการเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเพียงไม่กี่นาทีอาการอาจเปลี่ยนจากไม่สบายกลายเป็นวิกฤตได้ทุกโรงเรียนควรจะมีระบบรับมือเหตุฉุกเฉินที่ชัดเจนเนี่ยคุณแม่ท่านนี้ก็บอกไม่สามารถย้อนเวลากลับไปช่วยลูกได้แต่ก็หวังว่าเรื่องของลูกเนี่ยจะช่วยปกป้องคนอื่นได้ตัวนี้ก็น่าเห็นใจนะเวลาแต่เวลาเข้าพยาบาลแล้วเนี่ยก็ไม่เคยมีเฝ้าเป็นอยู่ที่อาการก่อนเข้าด้วยแหละเนาะถ้าเกิดวันนี้หน่อยปวดหัวเนี่ยก็เด็กจะไปนอนแล้วบางทีก็มี
0: นะ
1: เด็กอู้ๆก็มีนะ
0: ผมก็เคย
1: เห็นไหมอย่างเงี้ย
0: ง่วงมากนะตอนนั้นอ่ะม
1: เด็กสลเอรอนี่เด็กไม่ดี
0: ง่วงมากเคยครั้งหนึ่งนะครับไปขอนอน
1: อู้อย่างเงี้ยอู้นิดหน่อย
0: ครับปวดหัวครับครู
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: อ่ะนะฮะส่วนเรื่องของนะครูทรายที่สูญเสียสามีเนาะหลังจากที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับที่ราชบุรีนะแล้วก็เกิดการผิดพลาดอ่ะเหมือนกับว่า
1: ไม่รับรักษา
0: ให้กลับไปดูแล

0: บ้านนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยสามีเสียชีวิตนะครับก็วันนี้ความคืบหน้านะครับทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับร่วมกับทางสสจ.จังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ไปสอบโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้เวลาอยู่3ชั่วโมงนะฮะในการเก็บข้อมูลต่างๆว่าในวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นก็มีการเรียกทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลที่อยู่เวรในประจำวันนั้นนี่นะครับมาให้ปากคำนะครับให้การสอบสวนนะฮะผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และแพทย์ประจำโรงพยาบาลนะครับคุณหมอชาคริตปิยะปราโมทนะฮะก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าตอนนี้การปฏิบัติงานของบุคลากรในวันที่เกิดเหตุยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทางโรงพยาบาลก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับข้อหาที่เกี่ยวกับคำพูดของแพทย์ภายในห้องตรวจเนี่ยนะฮะทางผอ.ก็บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะในห้องตรวจไม่มีใครรู้ไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าวันนั้นมีการพูดคุยอะไรกันไปบ้างก็เดี๋ยวต้องรอการสอบสวนนะครับเนาะยืนยันว่ารัฐบาลโรงพยาบาลก็มีมาตรการของเขาแล้วก็ไล่คุณหมอออกคนนี้ไปแล้วนะนะครับ
1: พูดถึงเรื่องของคนขับตุ๊กๆเมาแล้วขับอ่ะ BM ได้รับการประกันตัวนะศาลจังหวัดนนท์เนี่ยเขาให้ประกันตัวไปในวงเงิน 120,000 บาทนะคะ
0: อ
1: ันนี้ก็เพื่อ
0: ใ
1: ช่เพื่อว่าให้ประกันเพราะว่าให้ไปตกลงเยียวยากับผู้ที่เสียชีวิตอ่ะใน3คนนั้นอ่ะให้ไปเยียวยาให้ไปพูดคุยกับบริษัทประกันภัยเพราะรถระดับนั้นต้องมีประกันภัยอยู่แล้ว คือให้ประกันตัวออกไปเพื่อไปพูดคุยเจรจาเรื่องความเสียหายให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง3คนค่ะ
0: แล้วคดีก็ว่ากันเดี๋ยวมาว่ากัน
1: ใช่
0: นะครับเอาวันนี้ได้เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณทุกความเห็นเลยนะวันนี้อยู่เกือบร้อยนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับพรุ่งนี้1ทุ่มเจอกันครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับมหาน
2: ครรอบทิศโดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

0: ขณะนี้เวลา20 นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: พระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10 นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัทมิลิเมตรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10 รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุเพชรบุรีวัดใจศรีขอนแก่นวัดเซกาเจติการามบึงกาฬและวัดป่าอุดมธรรมารามหนองบัวลำพูสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์สวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์เวลา14 นาฬิกา 30 นาทีมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10 รูปจากวัดขุนพรหมดำริวัดหัวหนองวัดดอนงัวจังหวัดมหาสารคามวัดโพชัยขอนแก่นวัดสะอาดนาธมวัดสุวรรณวารีหนองแวงวัดสะบัวราชประดิษฐ์กาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17 นาฬิกาโรงเรียนนวมินทราชูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลกรุงเทพสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าองค์การบริหาร

0: ส่วนจังหวัดอ่างทองบริษัทโทระเอนเนอร์จีจำกัดนายสุชาติดีจันทร์และคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดศรีวารีน้อยสมุทรปราการวัดประชาบำรุงมหาสารคามวัดจันทร์พระนครศรีอยุธยาวัดกระทู้ภูเก็ตวัดดอนกระรอกสุพรรณบุรีวัดโบสถ์สิงห์บุรีและวัดสุทธิธรรมารามสุรินทร์สวดมาติกาสดับกรและอนุโมทนาเวลา 19:00 นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจคณะศิษยานุศิษย์วัดกระทู้จังหวัดภูเก็ตบริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือบริษัทเอลูสเปซประเทศไทยจำกัดนางสาวจันทราทองบุญเจริญและคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดป่าโมกอ่างทองรวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคมจะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำนักพระราชวังขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยววันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา29กรกฎาคมงดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนักท่องเที่ยวเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้เวลา 8:00 นถึง 12:00 นงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวัน
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
6: หายจะจากคาตาลิ
7: ดี้นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
10: ม่วนแต่เจ้า
11: ได้แรงออกจังหู้นี
10: ่ม่วนนี่ดีเด้อ
12: โดนใจสุด
9: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกลาวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
13: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
14: เคยไหมแค่ลุกก็
15: โอ้ย
14: แค่นั่งก็
15: โอ้ย
14: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
17: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
16: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
17: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
18: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมา

0: การเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะฮะวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนนักกอดบอสธีรพงษ์จ้าทักทายพี่น้องสุขสุขคนกันละกันนะครับผมวันนี้ก็วันจันทร์ที่20กรกฎาคมนะครับผมทักทายพี่ๆทุกคนด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังทางไลฟ์สดนะฮะแล้วก็ที่รับฟังทาง FM ด้วยนะฮะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับในช่วงนี้ก็อยู่กันยาวๆฮะเช่นเคยครับจนถึง4ทุ่มนะฮะฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์แล้วก็ผลงานเพลงที่FC ขอกันเข้ามานะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับในช่วงนี้ขออนุญาตทักทายทางไลฟ์ก่อนนะช่วงนี้นะครับผมสวัสดีลุงต้อยนะครับผมสวัสดีครับแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์มาแล้วนะฮะขอเพลงเบาบางกำลังเจ็บแน่นี่เดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเลยเพลงนี้ เพลงร้อยล้านวิวนะฝากด้วยนะฮะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะครับผมแล้วก็น้องอนัสการด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาแล้วมาแล้วพี่บุญเรือนสวัสดีครับผมสวัสดีพี่บุญเรือนด้วยนะฮะแล้วก็น้องฟ้าใสสุดสวยแอดมินของผมเองนะครับแล้วก็พี่วิไลนะครับสวัสดีพี่วิไลด้วยนะครับพี่วิไลบอกว่ามาแล้วคนน่ารักมาแล้วจ้าอยู่กันยาวๆครับวันนี้แล้วก็สวัสดีพี่นิภาพรด้วยนะฮะเห็นขอเพลงเข้ามาใครคือคนที่ใช่ของเธอนะฮะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ก็สรุปยาวๆนะฮะแซวในพี่น้องบ่ได้บอกกับพี่น้องโดนครับพี่น้องสวัสดียายออสด้วยนะครับยายออสมาแล้วครับสวัสดียายออสสวัสดีจ้ายายออสขอเพลงเข้ามาแล้วก็พี่หยอดสวรรค์สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่วิจิตด้วยนะครับพี่วิจิตบอกว่าสวัสดีครับดีเจน้องบอสหนุ่มน้ำมนต์คนหน้ากอดบอสธีรพงษ์มารายงานตัวครับฟังอยู่อำเภออ๋อชิบารมีใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะชิบารมีจังหวัดพิจิตรใช่แล้วครับขอบคุณมากๆครับถ้าผมอ่านผิดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะอยู่กันยาวๆครับวันนี้กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะแล้วก็พี่จันเพ็ญมาแล้วนะครับพี่โต้งมาแล้วพี่ออยมาแล้วนะครับพี่ออยมาแล้วแล้วก็พี่เดือนเพ็ญก็เข้ามาน้องแบมสวัสดีน้องแบมด้วยนะครับสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะที่เอ่ยชื่อไปนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่มนพด้วยนะครับพี่มนพไรเดอร์รังสิตของเรานะฮะแล้วก็น้องแชมป์สีสุขสวัสดีจ้าสวัสดีพี่สำรีด้วยนะครับสวัสดีครับผู้ใดอีกเนาะผู้ใดอีกตอนนี้พี่พระวาสวัสดีครับพี่พระวาฮะพี่ชายบอกว่าดูทางไลฟ์สดโอ้โหขอบคุณมากๆฮะพี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะครับเอาละฮะช่วงนี้ก็ฝากด้วยนะครับอยู่กันยาวๆฟังเพลงเพราะๆนะครับและที่สำคัญช่วงหน้าฮะหนุ่มหน้ามนขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงที่สายหน้าไมค์ฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะ022481366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะฮะที่เบอร์4689400นะครับช่วงหน้ารอรับสายอยู่เด
1: ้อสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: ครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตขออภัยฮะช่วงฮิตมาราธอนนะฮะขอขอบคุณสิงกระบะต้องโพซ่าไฮแม็กด้วยเฟรมฮิตเกตนะฮะช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตฟังเพลงสักเพลงหนึ่งนะฮะพิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันนะครับ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับตอนนี้หน้าไมค์ของเรานะฮะพร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้จ้าครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะน้องพอดน้องน้ำมนต์คณะตอดจ้ะ
1: สวัสดีพี่นกครับผมพี่นกสบายดีนะพี่นก
2: สบายดีจ้ะ
1: โอ้โหไม่ได้คุยกับพี่นกนานเลยน่าจะเป็นเดือนอยู่นะเนี่ยใช่เปล่า
2: แต่สองเดือนได้แล้วบ้าง
1: ใช่ใช่พี่นกวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ครับอันนี้พี่นกขอเพลงอะไรเข้ามาจ๊ะ
2: แรงใจรายวันจ
1: ้
2: ะ
1: โอ้โหแรงใจรายวันนะครับของสิริพรใช่ไหมครับ
2: ใช่จ้ะ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่นกครับ
2: พิเศษให้กับเอฟซีทุกคนที่ฟังลูกทุ่งมหานคร95แล้วก็ให้พี่หนุ่มหนองแต้ให้พี่สุวัฒน์แล้วก็พี่วังวิสาแล้วก็พี่มนัสนครศรีธรรมราชแล้วก็พี่นันติดด้วยจ้ะ
1: โอ้ได้เลยครับผม
2: ให้หนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดด้วยแล้วก็ให้น้องหลังมือด้วยจ้ะ
1: โอ้ขอบพระคุณครับพี่โนครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับพี่โนครับ
2: จ้า
1: ครับผมขอบพระคุณมากมากครับพี่โนสวัสดีจ้า
2: จ้า
1: อะไรฮะสายหน้าไม้จากพี่นกนะขอเพลงเข้ามาแรงใจรายวันนะครับของคุณแม่ศรีพรอําไพพงศ์นะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับ FC FM 95

ลูกทุ่งมหานครนะฮะแล้วก็ให้พี่หนุ่มน้องแต้ด้วยแล้วก็พี่วานิสาพี่สุชาตินครศรีธรรมราชนะฮะแล้วก็ทุกเสียงทุกสายแล้วก็หน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าใหม่จากพี่นกกันเลยครับผมแรง

0: นุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะฮะขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เร็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาไครโตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับขณะนี้20:41 นะฮะทักทายพี่ๆทุกคนด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้รวยขอให้รวยกันรวยวันรวยคืนรวยเป็นพันล้านแสนล้านล้านเลยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้นะที่สำคัญเนี่ยมีข่าวดีมาแจ้งให้กับ FC ของเรานะฮะ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครได้ทราบกันนะครับผมวันนี้ฮะกับสินเชื่อขออภัยกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินครับดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีฮะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะจ๊ะพี่ๆคนไหนท่านไหนที่กำลังมองหาเงินก้อนนะครับเพื ขออภัยครับเพื่อส่งเสริมสภาพการเงินของท่านนะฮะสำหรับใครที่อยากจะปิดภาระหนี้หรืออยากรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่นนะครับแต่ไม่อยากจ่ายดอกแพงฝั่งทางนี้เลยนะฮะผมจะเขาเรียกว่าจะอธิบายแล้วก็จะบอกรายละเอียดแบบสิ่งที่น่าสนใจให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้ฮะธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินหรือว่าที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยครับด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้ปากกว้างกว้างกว้างกว้างกว้างกันเลยทีเดียวนะฮะกลับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทฟังไม่ผิดครับผมแค่ล้านละ 5,000 บาทเท่านั้นเองนะครับพิเศษยิ่งขึ้นครับธนาคารออมสินยังสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุดที่ 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดที่ 100,000 บาทครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะจ๊ะพี่ๆคนไหนสนใจฮะสามารถสมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่30ธันวาคม2569ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115ครับต้องบอกว่าเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งดีๆฮะที่ออมสินได้มอบพิเศษให้กับแฟนเพลงของ LTM FM 95นะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่ใครที่อยากจะได้เงินก้อนเนาะก็สามารถสมัครได้กับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะครับผมใครที่อยากจะปิดภาระหนี้อยากรีไฟแนนซ์บ้านอะไรกันคนที่มีแบบเขาเรียกว่ามีภาระในสถาบันการเงินอื่นๆนะฮะก็สามารถมาเขาเรียกว่ารีไฟแนนซ์ได้เพราะว่าเป็นกิจกรรมดีๆเนาะของออมสินนะครับสำหรับสินเชื่อบ้านนะฮะของออมสินนั่นเองนะจ๊ะบริดีเยอะแยะมากมายเลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดตามข่าวสารข้อมูลนะฮะหรือว่าสมัครได้เลยเขาบอกว่าสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30ธันวานะครับผมยังไงก็ฝากไปด้วยนะฮะกำหนดสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะครับ

0: แฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ริงทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
4: ครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2เอ้ยขออภัยฮะท้ายชั่วโมงแรกนะครับโอ้ยดีเจรีบไปไหนวะเนี่ยมาในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะตอนนี้ 20:49 นาทีนะครับผมทักทายพี่ๆคนใหม่ที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะครับผมอยู่กันยาวๆนะครับวันนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะฮะขอเพลงได้นะครับอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับก็ในชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะให้สิทธิ์สายแรกเลยนะฮะที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับโทรมาได้เลยที่เบอร์022481366นะครับอย่าลืมนะจ๊ะ022481366ฮะชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: นี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกพิพัฒน์มอบ5นโยบายเร่งขับเคลื่อนการท่าเรือสั่งยุติชื่อแลนด์บริดจ์พรบ SEC เพื่อสร้างความสบายใจนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานให้เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานใน5ด้านสำคัญได้แก่การเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ให้แล้วเสร็จตามแผนงานส่วนอีก4ด้านคือการยกระดับสู่ท่าเรืออัจฉริยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมาใช้บูรณาการโครงข่ายการขนส่งอย่างไร้รอยต่อส่งเสริมการขนส่งจากทางถนนสู่ทางน้ำและทางรางให้มากขึ้นยกระดับความปลอดภัยและการบริการและดูแลคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมนอกจากนี้ได้สั่งการให้กทท.เร่งแก้ไขปัญหาการจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบังพร้อมขอความร่วมมือท่าเทียบเรือคู่สัญญาในการระบายรถเพื่อลดแถวรอคอยและความแออัดในพื้นที่ท่าเรือรวมทั้งมอบนโยบายให้กทท.เดินหน้าพัฒนาท่าเรือระนองให้เป็นประตูการค้าฝั่งอันดามันเชื่อมโยงเอเชียใต้และกลุ่มประเทศบิมสเทคส่วนโครงการแลนด์บริดจ์รัฐบาลจะยุติการใช้คำว่าโครงการแลนด์บริดจ์และพรบ SEC เพื่อสร้างความสบายใจแก่ทุกฝ่ายโดยยืนยันเดินหน้าศึกษาโครงการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันธรรมนัสโพสต์ห่วงข่าวลือโยกย้ายผู้บริหารกระทรวงเกษตรหวั่นกระทบเกษตรกรร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ธรรมนัสพรหมเผ่าระบุว่าได้ยินข่าวว่าจะมีการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงหลายๆกรมเพราะไม่สนองนโยบายการเงินมากกว่าการงานฟังแล้วหดหู่ใจกับคนที่ตั้งใจทำงานหวังว่าสิ่งที่ได้ยินจะเป็นแค่ข่าวลือพร้อมระบุด้วยว่าสงสารเกษตรกรและปิดท้ายด้วยข้อความว่านี่คือยุคอะไรผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมครม.พรุ่งนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาจเสนอรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรเข้าสู่การพิจารณาได้แก่ชื่อผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่แทนนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขซึ่งจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนรวมถึงแต่งตั้งผู้บริหารทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการและอาจมีการเสนอปรับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีบางกรมเพิ่มเติมก่อนหน้านี้นายสุริยะให้สัมภาษณ์ว่าจะให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากรจากภายในกระทรวงเป็นหลักและมีผู้ที่อยู่ในข่ายการพิจารณาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรประมาณ3คนรองโฆษกทบ.เผยเนติวิทย์ไม่ต้องกลับมาเกณฑ์ทหารแล้วหลังอายุครบ30ปีพันเอกลิชาสุขสุวานนท์รองโฆษกกองทัพบกกล่าวภายหลังศาลพิพากษาจำคุก6เดือนนายเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลนักกิจกรรมการเมืองที่แสดงอารยะขัดขืนไม่เข้าร่วมการบังคับเกณฑ์ทหารแต่ไม่เคยต้องโทษมาก่อนให้รอการลงอาญา1ปีว่ากรณีนี้จากการสอบถามจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนทราบว่าจำเลยมีอายุครบ30ปีในช่วงการตรวจเลือกทหารปีนี้ซึ่งตามพรบจะถือว่าพ้นช่วงอายุที่จะต้องเข้าเกณฑ์ทหารและจะถูกปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่2ส่วนด้านคดีความยังคงต้องเป็นไปตามที่ศาลได้พิพากษาไว้แล้วอาลีเอ็กเพลสถูกกรรมาธิการยุโรปสั่งปรับขายของปลอมสินค้าไม่ปลอดภัยคณะกรรมาธิการยุโรปสั่งปรับอาลีเอ็กเพลส550ล้านยูโรหรือประมาณ 21,150 ล้านบาทเนื่องจากแพลตฟอร์มล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎหมายสัญญารับประกันบริการดิจิทัลเพื่อสกัดกั้นการแพร่กระจายของสินค้าที่ผิดกฎหมายไม่ปลอดภัยและลอกเลียนแบบโดยปล่อยให้เสื้อผ้าปลอมของเล่นที่ไม่มีความปลอดภัยและเครื่องสำอางอันตรายยังคงอยู่ในระบบนานหลายสัปดาห์แม้จะถูกรายงานแล้วรวมถึง AliExpress ไม่มีมาตรการลงโทษผู้ค้าที่ทำผิดซ้ำซากอย่างจริงจังทำให้ร้านค้าที่เคยถูกลงโทษยังคงสามารถจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายต่อไปได้อย่างไรก็ตามค่าปรับ550ล้านยูโรคิดเป็นไม่ถึง 1% ของรายได้ทั่วโลกของบริษัทแม่อย่างอาลีบาบาซึ่งมีอยู่ราว 120,000 ล้านยูโรและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดิโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
5: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
4: ะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยาระ
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยบอสธีรพงษ
2: ์พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคกับ 21:08 น.ยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับเดี๋ยวช่วงนี้หน้าไมค์ของเรานะฮะโอ้โหอยู่ในสายกับเราแล้วก็พร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผมเฮีย
4: สวัสดีครับพี่อนันต์ครับผม
5: ครับสวัสดีครับ
4: อ๋อพี่อนันต์จากโคราชนะฮะ
5: จากโคราชจ้ะ
4: โหยคุยกับพี่อนันต์นี่น่าจะเป็นครั้งที่2ป่ะครับพี
5: ่ครั้งที่2ครับเฮียคร
4: ับ อ๋อครั้งที่2นะครับวันนี้พี่อนันต์โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาจ๊ะ
5: ขอเพลงครบซ้อนครับพี
4: ่โอ้โหครบซ้อนนี่เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
5: ่โอ้พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายครับ
4: ครับผม
5: อสวท95ครับผม
4: ได้เลยครับครบซ้อนผลงานเพลงของแอลกอฮอล์ใช่ไหมจ๊ะพี่อนันต์
5: ใช่จ้ะใช่จ้ะ
4: พี่อนันต์ครับเดี๋ยวผมรบกวนพี่อนันต์พูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
5: ได้ครับพูดตามจ้ะ
4: เผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีดเต็มคำ
5: ซีดเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ห์ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
5: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: ขอบคุณพี่นันมากๆนะครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี
5: ่ครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับเอาละครับผมสายหน้าไม้จากพี่อนันต์นะฮะโทรเข้ามาโคราชบ้านเองนะพี่น้องนะคนบ้านเดียวกันอุ๊ยอันนี้สำเนียงใต้ป่ะเนี่ยนะฮะก็หน้าไม้นะของเรานะพี่อนันต์นะฮะจากโคราชขอเพลงเข้ามาครับครบซ้อนเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกคนเลยนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับในช่วงนี้ครับในช่วงพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะฮะเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงเพราะๆกันในช่วงนี้นะครับพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยทีเดียวนะครับ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มซุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจ

0: ทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงพื้นที่ปลอดภัยนะครับของพี่พิมดานะฮะดีเจพิมดาสุดสวยของเรานั่นเองนะฮะทุกคนนะนะครับสังกัดอิสระนะครับคำร้องทำนองพี่พิมดาด้วยนะฮะเรียบเรียง Color Page นั่นเองครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพี่พิมดานั่นเองครับพื้นที่ปลอดภัยนะครับผม
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับผมขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:41 นะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนคนเดิมนะฮะคนเท่คนเดิมนะฮะทุกท่านทักทายพี่ๆด้วยตอนนี้เป็นไลฟ์ใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมสบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวด้วยจ้าเด้อสวัสดีพี่สุวิมลด้วยนะครับแล้วก็พี่ลำพึงสวัสดีนะครับก็ทักทายทุกท่านด้วยนะครับช่วงนี้พี่วาร์เขาใจร้ายกับหนุ่มหน้ามนไปหน่อยเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ดาดาด้วยนะครับพี่เอสวัสดีครับผมพี่เอมาแล้วสวัสดีจ้าพี่ดาดาบอกว่าสวัสดีค่ะขอผลงานเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับน้องอนัทบอกว่าพี่บอสสอสอสอมาปลอบฟ้าดุนดุนดุนดุนดุนด้วนเลยคืออะไรเนาะปอฟ้าด่วนๆเพลงดอกชวาสีแดงเข้าจอเรียบร้อยฮะได้ฟังแน่นอนนะฮะเดี๋ยวหนูน้ำมนต์ขอดูเซอร์ไพรส์ก่อนสงสัย FC เยอะซะด้วยโอ้โหพลาดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ฟังอยู่ดีนะฮะเดี๋ยวจัดให้แจ่มๆเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DAP หรือสถาบันการเงินคุ้มขออภัยฮะ DAP หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับที่ตั้งแต่ไลฟ์แรกเลยจนถึงไลฟ์ที่2นะฮะสวัสดีพี่อรุณด้วยนะช่วงท้ายๆพอดีนะครับยังไงฝากติดตามไปด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ฮะได้ทุกวันจันทร์อังคารครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับเข้ามาฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆผิดพลาดตรงไหนขอโทษขออภัยนำเด้อพี่น้องเด้อนะฮะท้ายชั่วโมงที่2นี้ฮะขอส่งผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทบาอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีเด้อพี่น้องเด้อพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มสำหรับวันนี้หนุ่มหน้ามนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: สวัสดีวันจันทร์ค่ะโอ้โหนะต้องทักทายแบบนี้อ่ะสดใสเลยสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะหลายคนก็เพิ่งมาเปิดฟังช่วงเย็นๆหลังเลิกงานหรือว่าบางคนกำลังจะนอนเอาฟังนิดหน่อยแต่ก็มีบางคนที่ฟังมาตลอดทั้งวันนะคะตั้งแต่เช้าจรดค่ำเลยนะคะก็ทักทายทุกท่านเลยนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะคุณผู้ฟังมาอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะนะคะดึกๆนิดนึง4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะเราอยู่ด้วยกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะตลอดทั้งสัปดาห์อยากฟังเพลงอะไรชื่นชอบเพลงไหนเป็นพิเศษแนะนำเข้ามาได้นะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงนะคะที่วันนี้นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงฮิตมาราธอนของเรานะคะกับ3งานเพลงเพราะๆหวานๆนะคะเริ่มต้นมากับบุญผลาค่ะงานจากพี่ไมค์พิรมพรนะคะแล้วก็ต่อด้วยดาวในใจพี่หนูมิเตอร์แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะรักอยู่คู่ฟ้ากุ้งสุธิราชวงเทวันนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีขอบคุณมากๆเลยนะคะนะฮะวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์นะคะขอให้คุณผู้ฟังนะคะมีรอยยิ้มนะคะแม้ว่านะคะอาจจะมีเรื่อง อะไรที่ไม่สบายใจหรือมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตของคนเราเนาะผู้ฟังนะคะมีทุกมีสุขก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาอันนี้จังทุกขังอนัตตาดูสิเรามาสายธรรมะเฉยเลยนะคะเนาะมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เรานะคุณผู้ฟังไม่เป็นไรนะคะก็มีความสุขทุกท่านนะคะตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยกันละกันนะคะเดือนนี้เดือน7แล้วนะกรกฎาคมนะคะ8 9 10 11 12อีกแค่5เดือนเนาะเราไม่นับเดือนนี้นะอีกแค่5เดือนนะคะเราก็จะข้ามไปปีใหม่อีกแล้วคุณผู้ฟังนะคะปีนี้2569ปีหน้า70แล้วอ่ะปาโทนะคะแป๊บๆจริงๆนะคะนะคะอะไรมันก็เดินเร็วนะคะไม่ใช่แค่เวลาเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะตีนกาเราด้วยนะที่เพิ่มมากขึ้นอยู่ดีๆก็แวะมาเรื่องนี้ได้ไงไม่รู้นั่นน่ะสินะหลายคนชอบทักหนูอย่างงี้คุณผู้ฟังอันนี้เล่าให้ฟังนะบอกโอ้ยเนี่ยนะมีน้องๆเนี่ยโดยเฉพาะน้องๆที่เป็นแฟนคลับหรือว่าจะเป็นแฟนเพลงที่ติดตามมานานมากแล้วบอกว่าโอ้โหนะบอกพี่ตาลแบบว่ากินอะไรคะทำไมแบบดูไม่แก่เลยอันนี้ต้องแบบขอบคุณมากๆนะคะเป็นกำลังใจมากๆเลยนะสำหรับแบบว่าวัยแบบ30บวกๆเนี่ยนะคะมันไม่ได้บวกเดียวนะมัน2บวกแล้วนะคุณผู้ฟังนะนะคะแต่ถ้ามาดูใกล้ๆก็มีอยู่นะคะนะคะเท้ากานะคะเขาบอกตีนกามันดูรุนแรงหรอมันดูแบบเนี่ยเขาบอกเท้ากาก็เรื่องธรรมชาตินะคะเรื่องธรรมชาตินะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังทักทายเข้ามาตอนนี้ทุกช่องทางของเราเลยเนาะนะคะเมามอยกันไปคุณผู้ฟังนะคะสารทุกข์สุขดิบนะคะที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราทุกคนเราทุกคนเนาะนะคะเอาล่ะในวันนี้เข้าเรื่องของเราดีกว่านะคะเดี๋ยวเมามอยแบบว่าไปเรื่อยเปื่อยชวนคุยไปเรื่อยนี่ไปเรื่อยนะไปได้เรื่อยๆนะคะนะมาพูดถึงเรื่องของเรานะคะงานเพลงวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรนะบอกโอ้ยวันนี้นะคะเหนื่อยมาทั้งวันนะคะมีเพลงแบบพิเศษอยากจะฟังให้มันฮีลใจให้รู้สึกแบบเอ้ยให้มันชุ่มชื้นหัวใจกันสักหน่อยนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะผู้ฟัง022481366นะคะ022481366นะคะอีกสักครู่นึงสายชิลฮีลใจนะคะวันนี้อยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าไมค์กับดีเจนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยวันนี้น้องกว่างกว้างนะคะรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วใครอยากจองสายหน้าไมค์อย่าลืมบอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับที่ถูกต้องให้กับน้องกว่างทีมงานของเราไว้ได้เลยนะคะแล้วก็รอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมีการแรนดอมเนาะนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีสายเข้ามาเยอะเลยเหมือนกันนะคะ1สายนะคะ1ชั่วโมง1สายเนาะนะคะส่วนใครที่ฝากเพลงเข้ามานะคะฝากได้ตลอดทั้งชั่วโมงเลยนะคะรวมถึงอีก2ช่องทางของเราด้วยนะคะไม่ว่าเป็น SMS เนาะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400 SMS เนาะส่งเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องเร ไรอันน่าจะเป็นคุณแม่อรุณแน่ๆเลยแล้วก็มีบอกว่าขอเพลงดอกชบาสีแดงของลูกตาลชนิชาด้วยนะครับขอบคุณมากๆค่ะเพิ่งจะจ่อคิวฮิตสัปดาห์นี้ฝากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ข้อความล่าสุดบอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลที่น่ารักของพี่เอฟซีรอฟังเสียงที่คุ้นเคยก่อนนอนค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากๆจริงๆนะคะถือเป็นกำลังใจให้ดีใจด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเราเข้ามากันเยอะเลยคือคักน่ารักอ่ะเลยล่ะ นะคะทางเพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีน้องสินชัยนะจ๊ะนะเออตีนกามันดูหยาบเท้ากาก็แล้วกันใช่ไหมเออนะแล้วก็น้องอินแทจากทางสปป.ลาวด้วยนะบอกอันนี้จริงนะครับยังสวยเหมือนตอนออกเพลงก็มาน้อยน้อยใจใหม่ๆโอ้โหจริงเหรอเนี่ยอืมพี่ตันขอน้อมรับคำชมนี้ไว้แล้วกันนะคะนะสวัสดีพี่วิจิตรนะคะพี่อเนกนะคะแล้วก็พี่คันชิตพี่เกรียงไกรพี่เดือนเพ็ญพี่จรัญนะคะขอบคุณมากๆเลยน้องหนูดีนะคะพี่บอนวีบอกว่าตัดยางอยู่ที่ทุ่งสงรายงานตัวครับผมนะคะพี่อุไรพี่สุยตาพี่สุวัชชัยพี่นักรบน้องคิตตี้พี่ณรงค์นะคะสวัสดีค่ะน้องแชมป์ศรีสุขนะนะคะคุณแม่ธนิชาด้วยนะคะพี่นุเจริญพี่อุทัยนะเดี๋ยวนะคราวนี้เลื่อนไปด้านบนอีกนิดนึงก็แล้วกันเนาะพี่นารีนะคะประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าข้อความของใครที่ยังไม่ได้อ่านนะคะรบกวนทักมาอีกทีนึงเนาะทางเพจของเรานะคะข้อความเยอะมากๆแล้วก็ล่าสุดจากน้องไบด้วยบอกสวัสดีวันจันทร์นะจ๊ะโอเคนะคะก่อนที่เราจะรับสายน้ำใหม่ในช่วงสายชีวิตใจเนาะคุณผู้ฟังค่ะงานเพลงน่ารักน่ารักหวานๆจากนักร้องเสียงหวานเนี่ยไม่ได้เสียงหวานอย่างเดียวนะหน้าตาก็หวานหวานด้วยน้องแป้งร่ำสิวนารีต้องมนตราจัดให้ก่อนที่จะไปรับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิวใจมาแล้วนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วโอ้โหมาจากแม่ฮ่องสอนเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่สาว
0: โอ้โห
1: น้องไว้หรือเปล่าเนี่ย
0: เออน้องทิวใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้า
0: ใช่จ้าสบายดีนะ
1: สบายดีจ้าสาวจินใหม่เป็นไงบ้าง
0: สบายดีน้องทิวไม่ได้โทรมานานมากเลยนะ
1: เออนานมากเลยครับเพราะคิดถึงอยู่เพราะว่าตอนนี้ไปอยู่ลำปางเนี่ย
0: อ๋ออะแล้วตอนนี้อยู่ไหนอยู่ไหนเอ่ย
1: อยู่ลำปางเจ้า
0: อะแล้วจะได้บอกแม่ห้องสอนเจ้า
1: อันก็ผมทำงานลำปางอยู่แม่ห้องสอน
0: ฮะยังไงก็เป็นคนแม่ห้องสอนแต่มาทำงานลำปางอีกอะ
1: แม่นจ้ะ
0: อ๋อโอเคเจ้าเออ
1: ต้องหาเงินทางนะต้องหาเงินอะว่าได้มามีตังค์กินข้าวนะ
0: มาเป็นหยังโอ้มันแต่แต่ละขยันมากเนาะจ้า
1: ใช่แต่ถ้าจะประมาณเดือนสองเดือนจะเข้าแม่เสียงนั่นแ
0: หละอ๋อโอเคแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในภาคเหนือเนาะอยู่บ้านเฮาอยู่เนาะไม่ได้แบบว่าเออไม่ได้ไกลขนาดนั้นจ้าแสดงว่าเดี๋ยวนี้อยู่ลำปางอีน้อ
1: แม่น
0: ฝนตกก่อ
1: ผมมาโต๊ะเนี่ยมาเลยห้องขนาดนั้น
0: อยู่ตรงไหนของลำปางน้องทิวอยู่แถวไหนจ๊ะ
1: อยู่อำเภอเมืองอะไรจ๊ะอยู่แถวเซ็นทรัล
0: อ๋อโอเคอำเภอเมืองเนาะเหมือนฝนจะหายไปแล้วเนาะมาตอนแรกก็โอ้ตกตึงวันเนาะ
1: แม่นก็คือมันก็ห้องอยู่นะก็คือถ้าไม่ห้องสองมั่งเฮาแล้วเต้มันอาจจะมีฝนนิดนึงอยู่
0: จ้ะเนาะ
1: ถ้าเป็นขนน้ำปังเนี่ยบอกให้มีเท่าไ
0: หร่แต่ก่อนนี้น่ะเมื่อก่อนเนี่ยคือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หนังเรื่องอย่างมูนเนี่ยเป็นต้องไปแอลแม่ห้องสอนในเวลาหนาวๆเนาะแบบว่าไปปลาย
1: มันมีของแม่มาเลยก่อน
0: เนาะสมัยก่อนเนาะไปแอลปลายอ่ะเนาะแม่ห้องสอนเนาะ
1: แม่ผมไม่ได้อยู่อำเภอปลายผมอยู่อำเภอแม่เสลียง
0: อ๋อแม่เสลียงแต่ว่าก็พูดถึงว่าแม่ห้องสอนเนี่ยก็จะแบบว่าอากาศแบบเย็นๆแบบว่าดอกไม้เยอะๆ
1: แม่เย็นสุดๆเลยเจ้า
0: เนาะแล้วประเดี๋ยวนี้หรอเย็นก
1: ่อมาโอ้ยแล้วปะ
0: มาใช่หมายถึงว่าเดี๋ยวนี้แบบว่าเออแบบจริงๆแล้วเป็นทั่วโลกแหละเนาะที่ไหนๆก็รู้สึกว่าอากาศมันก็ร้อนโลกร้อนขึ้นนะนะจ๊ะว่าเป็นอย่างเนาะโลกร้อนแต่ใจเราไม่ร้อนนาน้องที
1: เออแต่ใจคิดถึงดีเจตลอดเลยนะ
0: อัน
1: แ
0: หละปากหวานเนาะเราอ่ะ
1: ตัวเราก็อู้กับพี่เองนะพี่อะไรนะพี่มีแบบพี่มีอู้ภาษาเหนือแบบจ้าง
0: โอ้ก็เปิ้ลแบบเจ้าคนเหนือแล้วสุดจะไปฮึ่บเปิ้ลอู้เหนือจะได้หรอ
1: จ้างอ่ะ
0: เอออ่ะโอเคน้องทีวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
1: เปล่งราใส่แจ้งสามาเจ้า
0: จ่าอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหม
1: มอบพี่สาวคนเดียวนะจ้า
0: ฮะ
1: มอบพี่สาวคนเดียวนะจ้าม
0: อบพี่ปีกอ่ะ
1: มอบให้ปีกอ่ะ
0: เอออันโอเค
1: จะให้ปีกคนเดียวแหละจะมอบให้ปีกคนเดียวแล้วกัน
0: โอเคจ้าขอบคุณมากว่าอ่ะวันนี้น้องทิวขอบคุณที่โทรเข้ามาพูดคุยเอิ้นหากันเด้อก็เติงหากันก็โทรเข้ามานะ
1: จ
0: ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยนะคะพกความสดใสมาเต็มเลยนะน้องทิวนะคะจากลำปางกันแล้วกันเนาะเออจากลำปางเนาะสายชิวฮิวใจจัดให้เลยกับรอสายใจสั่งมาไหมพี่รมพรค่ะ

จะโทรเข้ามาคุยสายหน้าไมค์กันเนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะรับอีกหนึ่งสายชั่วโมงหน้าเนาะนะคะฝากเบอร์เอาไว้ได้เลยนะคะที่02-248-1366นะจ๊ะนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อแล้วก็พูดคุยกับสมาชิกของเราด้วยที่เพจ LTM FM 95นะคราวนี้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจก่อนเลยนะจ๊ะ จะได้ชวนเพื่อนๆนะคะมาฟังเพลงด้วยกันนะคะก่อนนอนนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเรามาพูดถึงงานสุดยิ่งใหญ่นะคะที่เริ่มขึ้นแล้วล่ะนะคะของทางอสมทของเรานะคะกับ Y Entertain Award 2026นะคะใครที่เป็นแฟนซีรีส์ Y นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Boys Love หรือ Girls Love นะคะพลาดไม่ได้เลยงานนี้นะคะกับ Y Entertain Award 2026นะคะเริ่มขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ฟังนะคะกับกิจกรรม Y Entertain Award 2026งานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ซึ่งปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ Thai Silk Curtain and the Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆได้ร่วมโหวตกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบทั้ง5สาขารางวัลนะคะซึ่งเราได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเน้นย้ำกันนะคะว่าแต่ละสาขารางวัลเนี่ยมีใครนะคะมีชื่อเข้าชิงกันบ้างนะคะรางวัลแรก Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีค่ะ Y 1 ติวเตอร์ยิม Y 2 ภูพาเวล Y 3 ฟอร์ดพีท Y 4 ลูกหมีซอนย่า Y 5 หลิงออมค่ะรางวัลที่2นะคะ Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งหฤทธิ์ B 2 ภาเวลเนเรศB3 พีทวสุธร B4 ภูกริตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ค่ะรางวัลที่3นะคะ Princess of Girls Love นะคะมาฝ่ายหญิงกันบ้างนะคะนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยาG5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์นะคะมากันต่อเลยนะคะรางวัลที่4นะคะ Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่งนะคะ A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ A3 ฝ้ายอะตอม A4 มี่พัฒน์เอย่า A5 อุ้มแบมนะคะและมาถึงรางวัลสุดท้ายรางวัลที่5กับ Most Popular Y Novel นะคะนิยาย Y ยอดนิยมมีเรื่องไหนบ้างนะคะ N1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 #SozoLamTi N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Rustic Wife และ N5 Not The Best But Still Good อันนี้คือ5เรื่องนี้ใหญ่หวายยอดนิยมนะคะรักใครชอบใครเชียร์ใครนะคะบอกเลยว่าแต่ละสาขารางวัลเนี่ยโหพีคพีคทั้งนั้นเลยนะคะเป็นด้อมไหนคุณผู้ฟังนะให้อย่าลืมเข้าไปโหวตกันเยอะผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote นะคะ yentertainawards.mcot.net/vote นะคะหรือโหวตผ่านแอปพลิเคชัน eMOS ก็ได้นะคะแอปพลิเคชัน eMOS นะ eMOS นะคะเสิร์ชหาแบบนี้ได้เลยนะคะโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้เท่านั้นนะคุณผู้ฟังจะบอกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากๆบอกอุ๊ยเดี๋ยวค่อยโหวตดีกว่าแหมโหวตเลยจ้ะโหวตไว้ตั้งแต่เนิ่นๆให้กำลังใจไปเลยนะคะสำหรับดาราที่เราชื่นชอบนะคะอ่ะจัดไปค่ะงานนี้อย่าพลาด Y Entertain Award 2026ค่ะมาพูดคุยกันต่อนะคะสมาชิกของเราวันนี้เข้ามาเยอะกันเลยทีเดียวแหละนะสวัสดีพี่พงศักดิ์นะบอกเหนื่อยก็ครับน้องลูกตาลสู้ๆเนอร์เป็นกำลังใจเฮ้อทุกวันเลยฟังทุกวันเลยขอบคุณมากๆเจ้านะขอบคุณจะนักเลยเนาะนะคะแล้วก็มีใครอีกที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะเดี๋ยวนะพี่สมยศนะคะพี่เอพี่ณรงค์พี่ละกินดีนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนเลยพี่พีรพลด้วยนะจ๊ะแล้วก็คุณแบงค์นะจากทางฟินแลนด์ด้วยนะคะ
พี่วีรศักดิ์เนาะเดี๋ยวนะกำลังเลื่อนข้อความไปด้านบนพี่จรูนหน้าแก้วนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความแล้วก็ขอบคุณ

ทุกคนด้วยที่ทักทายเข้ามานะทุกๆช่องทางเลยนะคะพี่สมชาวจากสุราธานีด้วยนะคะมี SMS เข้ามาเพิ่มเติมบอกอยากฟังสิทธิ์ของเจ้าไม่ให้ถ่ายจากคนโคราชจ้ะนะคะพี่คนนี้เขาชอบเพลงสิทธิ์ของเจ้านะหนูจำได้เนี่ยเพลงโปรดเพลงโปรดนะคะพี่แมนยูสุดหล่อเนี่ยเขาบอกว่าแชร์ให้แล้วนะขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจัดให้ก่อนหนึ่งงานเพลงนะคะถามมาตั้งแต่ในไลฟ์แล้วก็โทรเข้ามาฝากเอาไว้ด้วยนะพี่วันบอนวีนะคะจากนครศรีธรรมราชบอกอยากฟังเพลงหมาลืมใหม่น้องน่าจะเป็นภาษาใต้นะคะแต่ว่าหนูอาจจะสำเนียงแบบไม่ค่อยถูกนะฮะจัดให้เลยนะเพลงนี้

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงน่ารักน่ารักของพี่หญิงทิติการกับสัญญาลวงกับดวงดาวนะเดี๋ยวเราไปเต้นบาสโลฟกัน
2: แล้วก็ตอนนี้เนี่ยหญิงทำเพลงเองนะคะอำนวยการสร้างตัวเองและวันนี้ขออนุญาตนำมาร้องให้กับแฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ทางบ้านได้ฟังด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวขอเพลงมาเลยดีกว่ากับเพลงนี้ใช่บาสโลเบาๆนะจ๊ะแม่จ๋าใหม่ล่าสุดจากหญิงทิติการค่ะ

0: ังให้ตัวเองนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะที่ออกมาสร้างรอยยิ้มแล้วก็ความสุขนะคะ
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
6: Pulsar
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: Voice Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
13: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
14: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ใจสารภาพนะคะงานจากพี่ก๊อฟจักรพันธ์ค่ะฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่แก้วอุตรดิตถ์นะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ช่วงนี้นะคะกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะพี่นันจากเพชรบูรณ์ฝากเข้ามากับทางเดินชีวิตที่เดชทองอภิชาติและอาจารย์ไข่มาริโฮน่าจัดให้เลยนะคะจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันก่อนนะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23:03 นะคะมาอยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะหลายๆคนเพิ่งจะหมุนมาฟังหมุนมาเจอนะคะเปิดมาทางไลฟ์ด้วยเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้นะคะทางเพจของเรานะคะล่มสลายไปแป๊บนึงขออภัยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะคะตอนนี้สตรีมใหม่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเมื่อสักครู่นี้ค้างไปหน้าดีเจอาจจะแบบอะไรอย่างเงี้ยนะrefresh นะคะค่ะปิดแล้วเปิดใหม่อีกทีหนึ่งเนาะเนี่ยค่ะมาแล้วนะคะล่มสลายรู้ใช้คำว่าอะไรอ่ะมันค้างอ่ะแหละนะคะเอาล่ะในช่วงนี้เริ่มต้นกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วเช่นเดียวกันนะคะจากระยองนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับพี่
4: สวัสดีค่ะน้องแม็กนะ
5: ครับผม
4: ครับผมแม็กสะดวกคุยไหมเอ่ย
5: สะดวกคร
4: ับ สะดวกนะตอนนี้อยู่ไหนเนี่ย
5: อ๋อวุ่นกลับมาจากจอมพระสุรินทร์ครับ
4: อยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ข้างนอกเพราะว่าได้ยินเสียงแบบเหมือนมีรถ
5: อยู่ข้างนอกคร
4: ับ อ๋อแต่คุยได้นะ
5: คุยได้ครับ
4: โอเคเราเคยคุยกันแล้วเนาะแม็กใช่ไหม
5: คร
4: ับ
5: ใช่ครับ
4: แต่ว่าแม็กก็หายไปนานเลยเหมือนกันเป็นยังไงบ้าง
5: ก็มันโทรติดแต่มันไม่ได้ไงพี่
4: หรอโอเคไม่ได้คุยสายหน้าไมค์กันแค่นั้นเองใช่ไหมแต่ฟังอยู่เรื่อยๆเนาะ
5: ได
4: ้นะเราสบายดีไหมสุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างแม็ก
5: สบายดีครับพี่
4: สบายดีนะ
5: ไม่ฟังพี่เหมือนมันขาดอะไรไปสักอย่าง
4: โอ้โหปากหวานอีกแล้วเนี่ยขอบคุณมากๆเลยครับแม็กขอบคุณจริงๆนะคะตอนนี้อยู่แถวไหนของระยองคะเนี่ย
5: อ๋อตอนนี้อยู่แยกโคราชครับกำลังกลับจากไปส่งมอบน้ำดื่มให้พี่ทหารครับ
4: อ๋อหมายถึงว่าจริงๆเนี่ยอยู่ระยองแต่ว่าตอนนี้เดินทางอยู่ใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับใช่ครับกำลังเดินทางครับ
4: โอเคแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ขับรถนะ
5: ครับแต่ว่าค
4: ุ
5: ยได้พ
4: ี่โอเคนะปลอดภัยนะเงินเดี๋ยวพี่ไม่รบกวนแม็กนานดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปฟังเพลงวันนี้อยากฟังเพลงอะไรนะอันนี้ไหมสิคนเจ้าใช่ไหมของพี่ใหม่ไทยนะ
5: ใช่ครับผม
4: ได้เลย
5: พี่ใหม่ล่าสุดครับ
4: ครับผมแล้วแม็กอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๊ะ
5: ก็ให้ทุกเสียงทุกสายที่กำลังฟังที่อยู่ตอนนี้ครับ
4: โอเคครับผมมาเดี๋ยวเราขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันเลยนะแม็กจะได้ตั้งใจขับรถเนาะ
5: ครับผม
4: ครับผมขอขอบคุณ
5: ขอขอบคุณ
4: เผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีดเต็มคำ
5: ซีสเต็มครับ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
4: ์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื
4: ่อผิวสะอาดครับมั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: ขอบคุณมากๆครับแม็กขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพนะเดี๋ยวพี่ตันเปิดเพลงให้ครับ
5: ครับผมครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้โหนะคะน่ารักมากๆเลยน้องแม็กนะช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยเนาะกับ4งานเพลงต่อเนื่องในช่วงนี้เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังนะคะฝากเข้ามาทาง02-2481366นะคะแต่ว่าจะเป็นเพลงอะไรและจากใครบ้างไปฟังกันเลยค่ะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ซิงเกิลเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากไว้หลังใหม่นะคะก็จัดให้เลยในช่วงนี้เนาะนะคะที่จบไปกับบุษบานะคะเมนทอนนะจากพี่สะอิ้งปทุมธานีนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีคืนสิทธิ์บุ๊กซูเปอร์การจากพี่พัดนะคะพี่พัดจากจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ความคิดถึงกำลังเดินทางโกไข่ในสนจากพี่มุ้ยศรีนครินทร์นะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดนะคะสิทธิ์ของเจ้าหมายไทยหัวใจศิลป์นะคะหลังไม่ใช่หลังไมค์สิเนาะหน้าไมค์เมื่อกี้เนาะนะคะพี่แม็กนะคะพี่แม็กระยองแล้วก็มีทาง SMS เข้ามาด้วยนะจากคนโคราชนะเขาอยากฟังเพลงนี้เหมือนกันสิทธิ์ของเจ้านะก็ถือว่าจัดกันแบบดูโอไปเลยได้ฟังเลยถูกอกถูกใจหลายท่านแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะนี่ฮะยังมีอีกหลายเพลงเลยที่ฝากเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดให้เยอะที่สุดนะคะเท่าที่เวลาของเราจะมีอยู่นะคะตอนนี้23:24เนาะ2324นะสวัสดีน้องสินชัยนะคะพี่จักรีด้วยนะแล้วก็พี่เจริญนะคะขอบคุณค่ะพี่อัมพลพี่เลิฟด้วยโอ้โหวันนี้มาดึกเลย คุณพี่ดาวพระสุขด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่สนธยาหรือเปล่าคะพี่จุหรือพี่จูไม่แน่ใจถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะบอกสวัสดีครับน้องลูกตาลนะคะหลายๆคนเนี่ยบอกว่าฟังทางวิทยุแล้วก็แวะเข้ามาติดตามผ่านทางเพจของเราด้วยขอบพระคุณมากๆนะคะพี่หนุ่มอันดามันบอกรับชมรับฟังอยู่ที่พังงาขอบคุณมากๆเลยค่ะนะจากทุกทิศทั่วไทยทั่วประเทศเลยนะคะสวัสดีพี่มาริวันด้วยส่งดอกไม้เข้ามาพี่ประเดิมกลิ่นหอมด้วยนะจ๊ะโอเคประมาณนี้นะอะไรนะคุณแม่เกลบอกว่าน้องคิตตี้ทักแม่ตาลแม่ขำเป็นแม่แล้วหรอล่าสุดคุณแม่ลูกตาลนะก็ยินดีนะคะน้อมรับนะคะถือว่าน้องๆเนี่ยนะให้ความเคารพนะเคารพนับถือพออายุมันแบบใกล้ๆเลข4ก็จะเปลี่ยนจากพี่ตาลเป็นคุณแม่เป็นอย่างนี้นะคะน้องแหวนสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกกำลังใจเลยที่ส่งเข้ามานะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยนะจ๊ะพี่บังล้อจากนครศรีธรรมราชเอางานจากแอลกอฮอล์นะคะเงาะป่าจัดไป

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยในแค่นี้ช่วงนี้จอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในชั่วโมงนี้นะคะจอคิวฮิตของเราค่ะกับงานเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะและรอบนี้เนี่ยนะคะมีฟีเจอริงด้วยนะคะฟีดกับ Not Toy The Rapper นะคะกับเพลงงานวัดบ้านเรานะแต่มีโอกาสได้ชมมิวสิกวิดีโอแล้วด้วยนะโอ้โหเขามีการ Gen AI นะก็มีพี่วิระดาอยู่ในเพลงด้วยเห็นแล้วก็เนาะนะคิดถึงนะคะนะก็ใครที่อยากจะเข้าไปชม MV พร้อมกับฟังเพลงนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปในช่องYouTube ของพี่กุ้งสุทธิราชได้นะคะรู้สึกว่าจะชื่อช่องวงเทวันนะประมาณนี้แต่ว่าเซิร์ชชื่อเพลงก็เจอแน่นอนงานวัดบ้านเรานะเพลงนี้นะคะคำร้องเนี่ยฮะพี่กุ้งเขาแต่งเองด้วยนะกุ้งสุทธิราชนะคะกับ Not Toy นี่แหละนะคะแล้วก็ทำนองเป็นทำนองเพลงพื้นบ้านเรียบเรียงโดยพี่ตีณฤพลพานทองนะคะลูกชายของพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้ด้วยกันเลยนะจ่อคิวฮิตกับงานวัดบ้านเรากุ้งสุทธิราชวงศ์เทวัน featuring Not Toy The Rapper

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตแค่นี้ช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงฮิตจากมหานครชาร์ตของเราค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้นะคะมีเพลงใหม่เข้ามาเยอะเลยเหมือนกันเนาะนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะกับคำเอ่ยนะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะอยู่ในฮิตที่19นะคะงานจากยุ้ยมานะสะสังกัดเฟรนด์มิวสิกนะคะและเดี๋ยวต่อด้วยบอได้จับฉลากเป็นแฟนบอได้จับฉลากเป็นแฟนลำเพลินวงศกรจากแกรมมี่โกอ่ะ2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขอเสียงวัยรุ่นหน่อยครับเอ๊ะทำไมห่างเสียงเหมือนพี่แอดยังไม่รู้เลยครับเงี้ยนะแก้วตาขาร็อกนะคะป้างนักรีโนจัดเพลงพี่ป้างให้เลยนะนะคะฝากเข้ามาจากพี่จ่อยนครพนมนะคะช่วงนี้ก็ท้ายรายการในเวลาจะหมดอีกแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะเป็นกำลังใจให้กันนะคะทั้งดีเจแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะคะแต่ว่าเพลงยังไม่หมดเอ้านะคะไปกันต่อนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะงานเพลงที่พี่วอนจากกาญจนบุรีนะคะฝากเข้ามากับเธอปันใจอัศนีวสันต์นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะจ๊ะในช่วงนี้แล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมทิชาเออนะต้องส่งใหญ่ๆหน่อยนะคะน้องสาวไงไม่ได้ เสียงอยู่ใส่เสียงอยู่ใส่ไม่ได้หลับไม่นอนแล้วคุณผู้ฟังนะคะยาวๆกันไปกันแล้วกันนะใครที่ยังไม่ง่วงก็นะคะอยู่ยาวๆนะคะน้องเมย์เสร็จกับพี่เพชรต่อเลยนะคะส่วนใครที่ทำงานอยู่ตอนนี้เอ้าทำตาโตๆหน่อยนะคะราตรีนี้ยังอีกยาวไกลนะคะส่วนใครง่วงแล้วก็นอนหลับฝันดีนะคะเดี๋ยวคงลาไปด้วยเพลงนี้เลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะวันนี้ไปก่อนละจ้าบายบายสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: ห่างหายไป2วันนะจ๊ะคุณผู้ฟังจ๋าเลยจัดให้3ผลงานเพลงนี้ค่ะยาใจคนจนจากพี่ไม้พี่ลมพรปริญญาใจจากแม่สิริพรอำไพพงษ์และปิดท้ายด้วยต้องหักให้สุดใจนะคะผลงานจากป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณซิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่าม
0: าแล้วจ้ากลับมาแล้วจ้าคิดถึงกันบ้างไหมโน่นะถ้าใครคิดถึงนะคะก็โทรศัพท์มาขอเพลงกันได้เลยวันนี้เป็นวันเข้าสู่วันที่21ทั่วประเทศกลับมาหาหนูแล้วเย้ใครเชียร์สเปนจ๊ะเย้โอ้ยเราไม่ได้เจอผู้ฟังนะคะ41สถานีทั่วประเทศนะคะวันนี้กลับมาแล้วเย้ดีใจไม่รู้จะดีใจยังไงหนูอยากจะเปิดแบบว่าเปิดแบบฉลองนิดนึงเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยช่วงที่คุณผู้ฟังไม่ค่อยอยู่กันนะเนาะไม่อยู่กันต่างจังหวัดไม่อยู่อะไรไม่อยู่เนี่ยเหงาจริงเพราะรู้สึกเลยว่าแบบโอ้ยมันไม่มีคนโทรหาน้องเมย์เลยหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะใช่ไหมมันก็จะต้องเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยเธอกลับมาหน่อยกลับมาก่อนกลับมาโทรหากันก่อนคิดถึงเนาะใครที่คิดถึงนะคะนานๆไม่ได้ยินเสียงกันนานแล้วโทรศัพท์มาด้วยนะจ๊ะนะคะดีใจมีคนว่าดีใจกลับมาได้เจอน้องเมย์แล้วดีใจเหมือนกันค่ะ

ดีใจไงดีใจ อ๋อคือลูกทุ่งเหรอโทษเออก็นั่นแหละนะคุณผู้ฟังของเราได้กลับมาแล้วทุกๆสถานีที่เราห่างหายกันไปนะคะใครแนะนำผลงานอะไรมีเซลมา022481366ยังเบอร์ดีเบอร์เดิมอยู่นะจ๊ะแม่จ๋าพ่อจ๋าใครที่ได้ยินเสียงน้องเมย์นะโทรมาหน่อยเบอร์เดิมเลยนะไม่เคยเปลี่ยนเบอร์รอสายกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนี่แหละนะเพียงแต่ว่ามีคนโทรมาบอกน้องเมย์ที่ผ่านมาน่ะนะมานั่งดูบอล น่ะเออนะเพิ่งมีเนี่ยแหละกลับมาได้แล้วเพราะว่าบางคนเข้าออนไลน์ไม่เป็นนะคะก็ยังคงอยู่ด้วยกันส่วนจะบอกว่าทุกคนช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะกรุงเทพปริมณฑลเขาบอกว่ากิจกรรมที่เราเล่นกันอะที่ต่อเพลงกันอะเออเขาบอกว่าให้รอเออเพราะฉะนั้นเก็บสลากเอาไว้อยู่เลยยังไม่ได้เอาไปโยนทิ้งไหนนะทุกคนที่เล่นต่อเพลงกันวันนั้นอ่ะยังอยู่เดี๋ยวเราเดี๋ยวขอไปตั้งหลักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่นต่อเออนะโอเคป่ะนะเดี๋ยวให้มาเล่นกันต่อเพราะว่าเดี๋ยวจะถือว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวกลายเป็นคนกรุงเทพปริมณฑลเขาโกงไงเพราะเขาได้ยินเสียงนี้ทุกวันใช่ไหมแต่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาก็จะมีบอลโลกเนาะแล้วก็มีช่วงที่ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องเอ้าลืมเฉยเอาเป็นว่าก็ต้องเอ้าหนูลืมคำเฉยเลยเอาเป็นว่าเขาใช้คำว่าอะไรนะเออจำไม่ได้ละเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปก่อนเปิดเพลงก่อนดีใจมัวแต่ดีใจนะคะอยากฟังผลงานเพลงอะไรโทรมานะจ๊ะวันนี้น้องกวางรอรับสายนะจ๊ะเดี๋ยวไปนึกคำก่อนนึกคำออกแล้วจะบอกเออนะอ๋อถวายความอาลัยนั่นแหละเออเหมือนช่วงเวลาที่ผ่านมาเราต้องถวายความอาลัยกันอยู่เราจะไปเล่นเกมมันก็ไม่ใช่เรื่องก็เลยเบรกไปก่อนนะคะรวมถึงมีบอลโลกก็กลัวว่าเดี๋ยวพ่อจ๋าแม่จ๋าต่างจังหวัดเขาจะเล่นด้วยไม่ได้เราก็เลยอ่ะเบรกไปก่อนเดี๋ยวขอรวบรวมแล้วเดี๋ยวทำฉลากเอาโหลมาตั้งข้างๆนะแล้วก็มาเริ่มเล่นกันต่อแล้วเราก็จะแบบหยอดให้เห็นเลยทีละใบอย่างงี้โอเคไหม มีคนบอกพี่เมย์ไปจูนก่อนนั่นสิก็ดีใจไง2วันก็ห่างหายไปกลับมาอุ้ยได้คุณผู้ฟังกลับมาแบบนี้ชื่นใจจังนะคะอ่ะ1ผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้นะคะรอสาย6นาที5นาทีครึ่ง5นาทีครึ่งพอ5นาทีครึ่งกับเพลงสาวลำดวนจากไทยเดินเล่นและเกมสุดจิตรานะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิลฮิวใจนะจ๊ะ

0: นุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดมาในช่วงซาชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะหนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วตื่นเต้นสวัสดีจ้าฮัลโหลฮัลโหล
1: ฮัลโหล
0: ไปไหนหายไปไหน
1: มึงยังไม่ได้ยินแล
0: ้
1: ว
0: ได้ยินอยู่ได้ยินอยู่
1: อ๋อค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเด็กหญิงอะไรคะ
1: หญิงมดแดงค่ะจากบนราชธานีค
0: ่
1: ะ
0: เด็กหญิงมดแดงนะคะ
1: อ๋ออ
0: ุ้ยมดแดงกัดเจ็บไหมอ่ะ
1: นิดหน่อยค่ะ
0: เออนี่ได้กลับมาแล้วได้กลับมาแล้วคิดถึงกันบ้างไหม
1: คิดถึงน้องเมย์อะไรคิดถึงพี่บ้างไหม
0: เอ้ยแน่นอนตอนนี้คิดถึงคุณผู้ฟังทุกคนเลยตอนนี้เหงาหงอยในช่วงเวลาที่ผ่านมาทำอะไร
1: ตัดยาอยู
0: ่โอ้ยหยุดตัดแป๊บนึง
1: โอ้ยจะ
0: จริงจังในหน้าที่อะไรขนาดนั้นแล้วช่วงที่หนูไม่อยู่ไปดูอะไรมาล่ะ
1: ไม่ได้ดูอะไรเลยจ้ะ
0: ไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปฟังอะไรเลยเหรอ
1: ไม่อ่ะ
0: โอ้ยเหงาไหมล่ะเหงาไหม
1: ไม่เหงาแล้วก็ฟังรายการทุกวัน
0: ฟังทางไหนฟังทางไหนไหนบอกสิ
1: ก็อะไรเขาเรียกอะไรวิทยุออนไลน์เหรอในโทรศัพท์
0: แอปพลิเคชันอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: แล้วก็ไลฟ์สด
0: เอาเขามาดูในไลฟ์ด้วย
1: ใช่
0: มีบางคนเขาเข้าไม่เป็นเขาคงเหงาอะเนาะ
1: มีอะไรก็ชื่อพี่นโมพุทโธจ้ามีจ้า
0: ก็เป็นอีกคลื่นนึงอะไรอย่างงี้หรือเปล่านโมพุทโธคือใครอะ
1: ก็คือพี่นี่แหละชื่อเฟซ
0: อ๋อหมายถึงใช้ชื่อเฟซว่านโมพุทโธเข้ามาดู
1: ใช
0: ่แล้วดูตั้งแต่ช่วงไหนถึงช่วงไหนละจ้า
1: ก็กลางคืนแหละค่ะ
0: ช่วงกลางคืนละค่ะเพราะว่าตัดยางทุกวัน
1: เดี๋ยวน้องลูกตาล
0: ตัดยางทุกวัน
1: ใช
0: ่ตัดยางเคยเจอผีป่ะ
1: ช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ตัดเลยน้องเมย์ฝนตกตั้งเกือบครึ่งเดือนนะมั้ง
0: เออแล้วเราทำ
1: ไม่ได้ตัดแค่สามสี่วัน
0: แล้วเราเอาเงินไหนใช้ล่ะน่ะ
1: ก็มีตุนไว้นะเนาะไม่มีตุนก็ตายเลย
0: เนาะเราก็ต้องแบบว่าคอยวางแผนชีวิตน่าจะถือว่าเก่งนะรู้จักที่จะอดออมรู้จักที่จะแบบตั้งเป้าเอาไว้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่เราก็ต้องซื้อนะ
0: เก่งมากตบมือหนูก็ไม่รู้จะช่วยยังไงยังไม่ได้เจออาจารย์เลย
1: ยังไม่ได้เรื่องยังไม่ได้ความเนาะ
0: ยังไม่ได้ความเลยหนูเนี่ยยังไม่ได้ความไม่ได้ไปเจออาจารย์เลยอ่ะก็ต้องโหไม่น่าจะได้ผ่านแถวนั้นเลยเดี๋ยวลองต้องคุยแบบทักอาจารย์ไปดูไม่รู้ว่าช่วงไหนที่รุ่นน้องทำโปรเจกต์ด้วยจะแอบแบบน้องทำโปรเจกต์เรื่องนี้ไหมน่าสนใจนะอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าเด็กๆภาคใต้มาเรียนมหาลัยหนูเยอะราชมงคลพระนครอ่ะ
1: ต้องเมย์ที่ถามอะไรหน่อยได้ไหม
0: หน่อยเดียวนะ
1: เรื่องเงินสวัสดิการเนี่ย
0: ค่ะ
1: บัตรคนจนน่ะ
0: จ้ะ
1: ทำไมเวลาพอรอบสองของแฟนเขาไม่ผ่านน่ะ
0: นั่นน่ะสิเอาจริงๆอ่ะ
1: เขาบอกว่าเคยออกรถยนต์มา2คัน
0: แล้วเคยไหม
1: เคยออกแต่ว่าคือโอนให้คนอื่นเขาไปหมดแล้วตัวเองไม่มีอะไรแล้วจ้ะ
0: ก็เคยมีเงินบอกเขาไปบอกเคยรวยมาก่อนแต่ตอนเนี้ยไม่ได้แล้วต้องไปยื่นอุทธรณ์ใช่ไหม
1: ใช่ตอนนี้จนแล้วไม่ได้รวย
0: ตอนนี้เขามีให้ยื่นอุทธรณ์ผ่านแอปพลิเคชันใช่ไหมคะ
1: ใช่ก็ให้ลูกสาวทำนั่นแหละ
0: อ่ะแล้วเราก็ต้องยื่นอุทธรณ์ไปพอยื่นอุทธรณ์ไปเสร็จปั๊บหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมถูกไหม
1: ไม่รู้ให้ลูกสาวทำให้แล้วลูกสาวเขาก็อยู่ที่ระยองก็ได้จะโทรคุยกัน
2: เขาเดี๋ยวเขาจะมีนั่นแหละเดี๋ยวมีให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาจะมีให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมตอนเนี้ยเขาให้ยื่นอุทธรณ์กันอยู่ต้องดูเลยเนี่ยว่าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงเบรกอ่ะเดี๋ยวหนูไปนั่งเสิร์ชให้ดูว่าเอ๊ะเขามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมไหมนะ
1: บอกพูดด้วยนะ
2: ได้ได้เดี๋ยวพูดออกอากาศแป๊บเดียวขอเสิร์ชก่อนเพราะว่าวันนั้นหนูอ่านข่าวอยู่หนูไม่ได้พกมามันมีบอกอยู่ว่าเขาจะให้ยื่นวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่แล้วรอบสองเนี่ยจะได้ใช้เงินวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวขอเช็คอีกรอบก่อนแป๊บนึง
1: ค่ะ
2: ค่ะได้เลย
1: ของพี่ยาบาล
2: ของพี่ยาบาลของพี่ก็อยู่ด้วยกันทรัพย์สินมันจะไปไหนไกลแล้วมันก็อยู่แค่นี้แหละเนาะ ได้เลยวันนี้ผลงานเพลงที่อยากจะฟังคือเพลงอะไรคะ
1: หม้อหุงข้าวค่ะ
2: หม้อหุงข้าวได้เลยจ้า โอ้ยเดี๋ยวจัดให้นะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้คนข้างๆเลยค่ะ
2: ผู
1: ้ยายข้างๆแล้วก็น้องมี
2: บอก
1: ก็น้องหลังไม้ด้วยค่ะน้องน้องแป้งหรือน้องกวาง
2: กวางกวางกวาง
1: คุณจงค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: หนูฟ้องอะไรเรื่องนึงได้ไหมหนูขอฟ้องอะไรหน่อยได้ปะ
1: ค่ะ
2: กวางเขาแกล้งหนูอะ
1: แกล้งอะไรอีก
2: เขาเอาเงาะปอกเปลือกจะเทใส่กระเป๋าแล้วมันเป็นกระเป๋าหิ้วอะมันก็จะมีโทรศัพท์มือถือกระเป๋าตังค์นู่นนี่นั่นใช่ไหมจะเอาเงาะที่ปอกเปลือกเทใส่มันบอกว่าเอาให้เก็บไปกินที่บ้านดูความหวังดี
1: ค่ะคลาสเขาก็เลยแกล้งเลยหยอก
2: ความหวังดีที่ไม่ต้องก็ได้โอเคได้เลยหม้อหุงข้าวนะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะขอบคุณที่โทรมาค่ะ
1: ใหญ่วันรักเขามากนะคะ
2: อะไรนะคะ
1: บอกคนข้างๆวันรักเขามาก
2: งั้นหันไปหอมแก้มหน่อยหนึ่งฟอดเร็ว
1: โอ้อยู่ข้างหน่อย
2: เฮ้ยเรานะจะโชว์ซะหน่อยได้เลยได้เลยขอบคุณนะคะขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: คุณผู้ฟังคะใครที่รู้สึกปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงนะคะไม่ว่าจะนั่งนอนหน้าจอนะคะหรือว่าจะขับรถทางไกลเอ้ยเดี๋ยวนี้คนเราชอบนอนเล่นโทรศัพท์ด้วยนะคะอันนี้ต้องระวังมากๆนะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะจ๊ะมาพร้อมกับกลิ่นหอมๆแบบกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะจ้านะจ๊ะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เหลือเพียง999บาทรับไปเลยค่ะ12กรัม8ขวดนะคะแล้วก็แถมฟรีขนาด3กรัมอีก6ขวดโอ้ยแถมๆกันวันนั้นต้องไม่เอามาดมให้ดูแล้วเนาะเออมันไม่ได้ขวดเล็กๆนะขวดมันใหญ่อยู่นะนะคะโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้าม
2: หานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้สนุกมวนๆกับอ้ายมนสิทธิ์คำซ้อยจดหมายผิดซองจ้า
4: ถ้าใครจดทันกรุณาร

0: หานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมเสื้อลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมที่ชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: จะบอกว่าช่วงที่ปิดไมค์ไปนะคะมีคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามานะบอกว่าฝากบอกดีเจหน่อยอันนี้ฝากน้องกวางบอกมาบอก

เป็นเหมาะหน่อยว่าอย่าพูดมากแล้วก็วางไป ไม่เป็นไรเอาเถอะก็เขาจ้างหนูมาพูดเนาะอ่ะกางแขนอ้อมากอดกันหน่อยเร็วไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันนะคะก็จะบอกว่าคิดถึงมากๆคิดถึงผู้ฟังมากๆนะคะ41สถานีทั่วประเทศนี่นะเราไม่ได้เจอไม่ได้เจอเพราะว่าเรามีบอลโลกมาขวางกั้นช่วงข่าวนะคะแต่ว่าหลายคนหลายท่านก็แอบเข้ามาดูผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยเหมือนกันเรามากอดกันนะคะก็คือเอามือขวาแตะไหล่ซ้ายเอามือซ้ายแตะไหล่ขวาเป็นท่าบัตเตอร์ไฟล์ฮักนะคะหรือกอดผีเสื้ออย่างนั้นอ่ะนะก็คือการกอดตัวเองแน่นๆให้กำลังใจตัวเองเวลาที่เราเจอคนที่เขาไม่ดีพูดจาไม่ดีกับเราหรือว่าคนที่เขาแบบไม่ได้รักเราขนาดนั้นนะคะเราก็จงเลือกตัวเองก่อนเสมอเราจงรู้ว่าสิ่งที่เราทำไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนสิ่งที่เราทำไม่ได้ทำให้ใครเขาแบบชีวิตเขาแย่นะก็ทำต่อไปนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องดับแสงตัวเองเพียงเพราะว่าใครสักคนแสบตาอันนี้คือเรื่องจริงมากๆนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั่วประเทศด้วยนะจ๊ะอ่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะมีคนสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมสำหรับใครนะคะที่ตอนแรกเนี่ยมีการยื่นแล้วมันไม่ผ่านปกติแล้วถ้าเวลายื่นเนี่ยมันจะมีขึ้นคำว่าตรวจสอบยืนยันตัวตนอะไรอย่างงี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติเนาะแต่ถ้าใครขึ้นมาแบบเป็นกากบาทเต็มๆแล้วเนี่ยเราก็ลองเขาเรียกว่าทบทวนสิทธิ์อีกครั้งนะคะยืนยันการทบทวนสิทธิ์เข้าไปนะมันจะมีคำว่ายืนยันทบทวนสิทธิ์อยู่นะคะก็คือข้อมูลติดต่อก็จะมีกรอกหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะแล้วก็กดคำว่ายืนยันการทบทวนสิทธิ์ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นภาษาไทยนั่นแหละมีขั้นตอนประมาณนี้นะคะวิธีการยื่นอุทธรณ์นะคะมันมีทั้งหมด4ช่องทางก็เนี่ยแหละก็มีแอปพลิเคชันต่างๆที่ทุกคนเคยสมัครเข้ามามันก็จะเป็นทางนั้นนะสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านแล้วกันไม่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการ2569สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่วันที่17จนถึง31กรกฎาคม2569นะย้ำนะก็คือผ่านให้ส่งทบทวนสิทธิ์เนี่ยภายในสิ้นเดือนนี้นะคะ4ช่องทางจากข้างบนแหละที่เขาบอกอ่ะมีแอปพลิเคชันหลากหลายแอปอ่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นทางลัดหรือว่าเป๋าตังหรืออะไรเงี้ยเนาะที่เราสมัครมาตอนแรกอ่ะทางไหนก็ทางนั้นแหละนะมีธนาคารอะไรเงี้ยนะคะก็มี4ช่องทางเมื่อยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วอ่ะจะต้องติดต่อหน่วยงานหน่วยที่ตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในวันที่16สิงหาชัดๆนะยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในสิ้นเดือนนี้ส่งเอกสารภายในวันที่16สิงหานี้นะคะจากนั้นก็จะเข้าสู่การตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งโดยประกาศผลทบทวนสิทธิ์เนี่ยวันที่21กันยายนแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยถ้าผ่านแล้วนะคะก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่1ตุลาคมนะก็จะนับเป็น789แล้วกันอ่ะนับแบบนี้นะคะภายในสิ้นเดือน7ภายในกลางเดือน8ภายในวันที่21เดือน9แล้วก็วันที่10นะก็คือ1ตุลานะก็เป็น7 8 9 10นะคะจำเดือนเอาไว้แบบนี้นะมีคนบอกว่านึกว่าจะได้ฟังเพลง ฟังเพลงอะไรขอเพลงอะไรมานะคะอ่ะก็ประมาณนี้ช่วงนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเข้าสู่เว็บไซต์ได้ตรวจสอบสถานะกดเมนูติดตามผลการลงทะเบียนนะคะแล้วก็เลือกวิธีตรวจสอบข้อมูลหลังจากนั้นตรวจสอบผ่านดิจิตอลไอดีแล้วก็ตรวจสอบด้วยเลขบัตรประชาชนดูผลพิจารณาคุณสมบัติยืนยันตัวตนกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันทบทวนสิทธิ์ยืนยันทบทวนสิทธิ์แล้วก็เข้าสู่กระบวนการบันทึกพิมพ์ผลการยืนยันทบทวนสิทธิ์เอาไว้นะคะก็เอาไว้เป็นหลักฐานมันมีช่องทางเว็บไซต์มีช่องทางทางรัฐใช่ไหมเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็มีแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยเขาก็จะเป็นแบนเนอร์ขึ้นคำว่าทบทวนสิทธิ์
ทบทวนผลขึ้นมามันจะมีเด้งขึ้นมานะคะแล้วก็กดคำว่าทบทวนสิทธิ์เข้าไปแล้วก็กรอกข้อมูลพวกเบอร์ติดต่อแล้วก็กดยืนยันแค่นั้นเลยนะแล้วก็

0: ังจากนั้นก็อย่าลืมส่งเอกสารไปตามวันเนาะที่ต้องพูดเพราะอะไรเพราะว่าดูข่าวแล้วก็รู้เนาะว่ามันมีหลายคนที่ต้องทบทวนสิทธิ์แหละต้องยื่นอุทธรณ์แหละเพราะว่าหลายคนอ่ะเขาจนจริงๆอ่ะแล้วเขาไม่ได้แกล้งอ่ะเขาไม่ได้มีรถยนต์แล้วเขาก็ไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนะคะก็รักษาสิทธิ์ของตัวเองนะอย่าเพิ่งขี้เกียจนะคะเงินนิดเงินหน่อยเงินน้อยเนี่ยอย่างน้อยมันช่วยประทังชีวิตไปได้อีกเพราะฉะนั้นก็สู้เขาเป็นกำลังใจพยายามหน่อยพยายามไปยืนยันพยายามเอาตัวเข้าไปใกล้กับเจ้าหน้าที่หน่อยบอกว่าเออช่วยดูให้หน่อยทำอย่างนี้ให้หน่อยอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้นะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่เดี๋ยวไปกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะใครที่คิดถึงกันไม่ได้คุยกันนานแล้วเนี่ยโทรมาได้เลยนะ022481366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยเบทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมาในช่วงที่2นะคะพร้อมกับ1สายหน้าใหม่เย้สวัสดีจ้า
5: สวัสดีครับ
4: แนะนำตัวหน่อยค่ะ
5: เด็กชายบัญชาครับ
4: พี่บัญชานะ
5: ครับที่เคยโทรไปพิการทางสายตาครับ
4: ครับผมครับ
5: ครับ
4: ครับโอ้แต่จะบอกว่าคนพิการทางสายตาเยอะมากเลยครับ
5: คร
4: ับ โอ้พี่บัญชาอยู่จังหวัดอะไรนะอุดรปะ
5: อุบลคร
4: ับ
5: อ
4: ุบลจำแต่คำว่าอุเนี่ยแหละอุอะไรสักอย่างหนึ่งจำได้ว่าเคยคุยกัน
5: ครับ
4: เป็นยังไงบ้างคะสบายดีบ
5: ่สบายครับสบายดีครับ
4: สบายดีนะ
5: ครับผม
4: โอ้ยแต่อุบลก็ไกลอยู่เนาะใช่ไหมแต่ว่ามีสนามบินก็ใกล้แหละถ้าขึ้นเครื่องบินก็ได้อยู่ใช่ไหม
5: ครับ
4: นะคะกินข้าวหรือยัง
5: กินตอนเที่ยงครับ
4: เที่ยงไหนเที่ยงคืน
5: เที่ยงวันครับ
4: อ๋อเที่ยงวันเอาแล้วไม่หิวเลย
5: หิวครับ
4: ฮะ
5: หิวครับ
4: หิวอยู่เอาแล้วตอนนี้ใครเขาเปิดร้านอะไรไหมเล่าหรือว่าไม่มีแล้ว
5: ไม่มีแล้วครับ
4: เหมือนหนูเลยหนูก็ชอบหิวกลางคืนแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วถ้าอยู่แถวบ้านยังไม่มีอะไรกินเลยตรงนู้นอ่ะ
5: ไม่มีครับ
4: มันมืดอะเนาะใครเขาจะมาเปิดอะไรสองสามทุ่มเขาเก็บร้านหมดแล้ว
5: ครับ
4: อยู่กับใครอะจ๊ะ
5: อยู่คนเดียวครับ
4: ตอนนี้นะ
5: คร
4: ับ เหงาไม่เล่า
5: เหงาครับ
4: แล้วล่าสุดได้ฟังฟุตบอลกับเขาไหม
5: ฟังครับ
4: เชียร์ทีมไหน
5: อาร์เจนตินาครับ
4: อาร์เจนตินาหนูเชียร์สเปนไม่ค่อยเยอะเย้ยเลยเนาะ
5: คร
4: ับ นะแต่อาร์เจนตินาก็เหลือ10คนนะเนาะ
5: คร
4: ับ มีคนเขาเอามาขิงอยู่เขาบอกว่าแหมสเปนชนะก็ไม่ได้ภูมิใจหรอกเพราะว่าอาร์เจนตินาเหลือ10คนเขาบอกงั้นหนูก็เลยย้อมกลับไปว่าไม่เป็นไรชนะก็คือชนะแซวเล่นแซวเล่นก็สนุกสนุกเนาะถือว่าแบ
5: บ
4: คนในประเทศเราจะได้มีกิจกรรมร่วมกันไปนั่งดูบอลพร้อมๆกันเชียร์พร้อมๆกันอะไรอย่างนี
5: ้
4: ตื่นยังคะเนี่ย
5: เดี๋ยวนะครับ
4: ครับเดี๋ยวเลย
5: บางคนจนไปอุทธรณ์นะครับ
4: ได้ยื่นอุทธรณ์ไหม
5: ไม่ครับ
4: แล้วเราทำเราผ่านหรือเปล่า
5: ก็ไม่ผ่านครับ
4: แล้วเราจะไปยื่นไหมล่ะสรุปแล้ว
5: ไม่ไปครับไม่ได
4: ้ลองดูก่อน
5: ทั้งก่อนก็ไปอุทธรณ์ก็ไม่ผ่าน
4: จริงเหรอแสดงว่าเรารวยอะดิ
5: ไม่มีอะไรครับ
4: ปกติเขาเช็คอะไรบ้างอะคะ
5: มีเขาว่ามีสังไหยมาสอบครับ
4: มีอะไรนะ
5: แต่สังไหยมาสอบ
4: ฮะ
5: ครับอสังหาม
4: ีอสังหาริมทรัพย
5: ์ครับ
4: เป็นของตัวเอง
5: ครับ
4: แล้วมีจริงๆป่ะ
5: ไม่มีเขามีบ้านของเขามีที่นาอยู่สองไร่แต่ขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้โอน
4: งั้นแล้วทำไมเราไม่ทำเรื่องโอนให้มันจบอ่ะ
5: ไม่รู้เขาไปอยู่ไหนครับผมก็มองไม่เห็นพ่อแม่ก็เสียหมดแล้วบางทีอาจจะมีมอเตอร์ไซค์ขายไปแล้วไม่ได้โอน
4: ขายไปแล้วไม่โอนและไอ้คนที่ซื้อไปเอามอเตอร์ไซค์ไปแล้ว
5: ครับหลายปีแล้วเป็น10 ปี
4: แล้วเขาไม่ให้เขาไม่โอนนี้เขาก็ได้สิทธิ์ไปแทนอย่างเงี้ยเหรอว่าเขามีมอเตอร์ไซค์ขับแต่เขาก็บอกเขาไม่มีได้นะ
5: ครับ
4: ต้องยังไงอ่ะแจ้งความรถหายเหรอ
5: ไม่รู้ครับ
4: จะทำยังไงอ่ะเราก็ต้องหาวิธีเอารถกลับมาร
5: ถก็ถังไม่รู้พายไปไหน
4: นั่นน่ะดิแล้วเราจะทำยังไงได้อ่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยก็ถือว่าในบัญชีมันก็ขึ้นว่าเรามีรถแล้วเราก็มีบ้านด้วยแล้วเราก็มีที่นาด้วยดูรวยเลยตอนเนี้ย
5: น่าจะได้พอไปซื้อข้าวสารไปเดือนไม่ได้เลย
4: อืม ลองไปที่คงที่เขตอะไรอย่างเงี้ยแล้วลองไปคุยกับเขาก่อนไหมอะว่าแบบ
5: ไปไม่ได้เหรอไม่รู้จะไปยังไง
4: ไม่รู้จะไปยังไงบอกเพื่อนบ้านได้ไหมผู้ใหญ่บ้านอะแจ้งใครได้บ้างอะ
5: เนี่ยนี่ถึงเขายังไงอะเขาบอกว่าบางคนบางทีว่าไปขนส่งแล้วเขาจะเรียกภาษีย้อนหลังอีก
4: ไม่มีอะไม่มีจะจ่ายแล้วจะไปเรียกย้อนหลังยังไงอะแล้วเราไม่มีหลักฐานเลยเหรอว่าเราขายเขาไปแล้วอ่ะ
5: ไม่มีครับขายให้หมู่บ้านใกล้ๆกันครับ
4: ก็ต้องบอกตำรวจแหละถ้าสมมติว่าไม่รู้จริงๆนะก็บอกตำรวจว่าให้ช่วยหน่อยขอช่วยหน่อยพวกอาสาอสมอะไรก็ได้ให้เขาช่วยหน่อยเพราะว่าก็ตาเรามองไม่เห็นแล้วเราต้องการตรงนี้แล้วเราอยากทำทุกอย่างให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยเนาะลองดูหน่อยหนูก็ไม่ได้โอ้โหบ้านหนูก็ไม่ได้ใกล้คุณพี่ที่หนูจะแบบปีนข้ามไปช่วยได้ก็ไกลไกลอยู่ไกลอยู่เลยแหละ
5: เคยได้แต่ยุคลุงตู่เคยได้อยู่ครับปู่เขาก็มาตัด
4: แต่สุดท้ายแล้วอะค่ะถ้าเขาวัดกันตามหลักฐานเราก็ต้องไปเคลียร์หลักฐานให้มันชัดก่อนอะใช่ไหม
5: คร
4: ับ เราลองหาสิผู้ใหญ่บ้านก็ได้บอกเอ้ยเขารู้จักเราอยู่แล้วน่ะใครก็ได้เพื่อนบงเพื่อนบ้านที่เขารู้จักเราอยู่แล้วว่าเราตาบอดจริงๆอะไม่ได้แกล้ง
5: ตอนทำเพราะผู้ใหญ่บ้านมาทำให้ครับ
4: นั่นแหละสุดท้ายเราก็ต้องให้เนี่ยแหละพวกฝ่ายปกครองเขาช่วย
5: บัตรพิการก็มี
4: ก็เอาไปยืนยันว่ามองไม่เห็นจะไปขี่มอไซค์ได้ไงล่ะบอกว่ามีรถเอารถจากไหนเนี่ยจะขี่จากไหนเนี่ยบอกว่าขายไปตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็ลองหาหลักฐานไม่งั้นก็บอกตำรวจว่าลองตามหน่อยดิถ้าบงทะเบียนเนี้ยก็ไม่ได้ขับอยู่แล้วอะใช่ไหมล่ะ
5: คร
4: ับ จริงๆอะตอนเราขายเราต้องทำหลักฐานให้มันชัดเจนใช่ไหมต้องโอนอะไรให้มันจบ
5: ครับ
4: เนาะก็ลองไปคุยดูเราไม่ต้องกลัวหรอกเรื่องภาษีย้อนหลังอะไปลองไปคุยกับเขาก่อนเพราะว่าขายไปนานมากแล้วก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันจริงๆเราไปแบบฟิลไม่รู้บ้างก็ได้ค่ะลองดูแล้วกันเนาะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงเลยจ้า
5: ร้องไห้ได้ไหมครับ
4: ได้ค่ะ
5: ร้องไห้เลยครับไม่ผ่านคนจน
4: โอ้ยกอดนะแล้วจริงๆเรามีรายได้จากช่องทางอื่นด้วยใช่ไหมมีไหม
5: มีแต่แบบเงินเดียวที่การนะครับแปดร้อย
4: แล้วเราได้แบบไปทำอาชีพอื่นไหมแบบไปนวดไปอะไร
5: ไม่ได้ไปครับ
4: ก็ต้องลองถามเอาเนาะถ้าเผื่อจะมีรายได้พิเศษด้านอื่นได้บ้างเพราะตอนนี้คนที่พิการทางสายตาทำงานได้เยอะแยะหลากหลายมากๆเลยค่ะหรือเริ่มจากการไปลองเรียนภาษาเบลอะไรอย่างนี้ก่อนก็ได้อ่านได้ไหม
5: ไม่ได้ครับไม่เคย
4: ลองแบบไปขวนขวายลองหาที่เขาแบบรับช่วยเหลือคนพิการอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเขาจะมีงานมีรายได้มาให้เราจะได้แบบว่าพอประทังชีวิตไปได้ไม่ต้องอดมือกินมืออะเนาะนะคะโอเคขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้าพูดตามนะเผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีดเต็มคำ
5: ซีดเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ตราพันท้ายนรสิง
4: อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
5: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: และเชื้อรา
5: และเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: โอเคนะคะก็ฝากผู้ใหญ่ถ้าใครได้ยินเสียงนี้นะคะแล้วรู้ว่าเอ้ยคนนี้น่าจะเป็นเสียงของลูกบ้านแล้วแน่เลยอย่างเงี้ยนะคะก็ฝากดูแลซึ่งกันและกันด้วยก็แล้วกันเนาะหนูก็ช่วยได้แค่ประชาสัมพันธ์เนาะ
5: คร
4: ับ ค่ะขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
5: ครับขอบคุณครับ
4: สวัสดีค่ะ นะคะบางทีความเดือดเนื้อร้อนใจของประชาชนนี่มันก็ยิ่งใหญ่ไพศาลเนาะมันมีประชาชนที่จนจริงๆจนแบบจนจริงๆทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆกับคนที่ทำได้แต่ยังไม่ได้ดิ้นรนมากพอก็มีนะแล้วก็มีคนที่คนเขายื่นมือไปช่วยแล้วแต่ก็ยังทำพฤติกรรมเดิมก็คือใช้ความยากจนของตัวเองเป็นข้อต่อรองในการให้คนอื่นเข้าช่วยเหลืออันนี้ก็มีหลากหลายมากๆเพราะว่าต้องแต่ทำจิตอาสามาก็มีนะคนที่เขาแบบโอ้ยช่วยเงินช่วยโอนตังช่วยอะไรเงี้ยสุดท้ายไปกินเหล้าเมายาหมดนะคะหรือว่าคนบางคนเนี่ยโอ้บอกว่าโอ้ยเนี่ยชอบถ่ายรูปเด็กพิการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเรียรายเงินอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะมันน่าสลดตรงที่ว่ากู้ภัยเนี่ยต้องกรองดีๆต้องไปหาถึงที่ต้องไปเช็คต้องไปคุกคีอยู่กับเขาแบบเป็นอาทิตย์อะถึงจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะคะถึงจะเข้าไปช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยนะบางครั้งคนดีๆก็จะโดนคนที่เขาเรียกว่าพวกมิจฉาชีพแบบบดบังส่วนที่คนที่เขาจนจริงๆก็จะซวยไปด้วยเพราะว่าเจอคนประเภทแบบเนี้ยเออเนาะส่วนภาครัฐก็เหมือนอาจจะต้องฝากกันนิดนึงนะคะฝากดูแล้วก็วิเคราะห์ชัดๆอาจจะเออถ้าอย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยต้องทำยังไงหนูก็ไม่รู้เหมือนกันในกรณีที่เขามีรถมอเตอร์ไซค์เขาขายไปแล้วแต่เขาไม่ได้ทำสัญญาเพราะอาจจะเพราะว่าเขาตาบอดหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายให้มันชัดเจนเขาก็มองไม่เห็นเนาะจะให้เขาไปเซ็นอะไรมั่วๆซั่วๆมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากคนกลางผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะคะดูแลแล้วก็ดูแลอย่างมีคุณธรรมด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออไปให้เขาเซ็นอะไรมั่วๆซั่วๆแล้วถ้าเกิดแบบเซ็นยกทุกอย่างอย่างเงี้ยไม่ได้อ่ะเออต้องฝากดูกันดีๆด้วยนะดูแลคนในชุมชนด้วยนะคะผลงานเพลงนี้แนะนำเข้ามาค่ะร้องไห้ได้ไหมจากแซคชุมแพนะคะ

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะ3 4พอได้นะคะผลงานเพลงนี้จากไอ้มนแคนแก่นคูนฟิชเชอริ่งกับเวียงนฤมลนะคะผลงานเพลงนี้ค่ะได้คำร้องทำนองนะคะโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาและเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยนะคะอุ๊ยเพราะเนาะว่าไม่ได้เพราะว่าสองศิลปินนี้บอกเลยว่าเป็นศิลปินมากความสามารถอยู่แล้วด้วยพอนำมาผนวกฟีเจอริ่งกันนี่อู้นะเชื่อว่าแฟนรายการจะต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจอ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: ช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะวันนี้เป็น2ผลงานเพลงนะคะอุ๊ยช่วงนี้นี่ต่อคิวฮิตเนี่ยมีศิลปินของคลื่นเรา เรียกว่าศิลปินของคลื่นได้นะพี่พิมดาใช่มั้ยพี่พิมดาก็ออกซิงเกิลใหม่ด้วยนะคะพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็มีพี่ลูกตาลชนทิชาออกผลงานเพลงดอกชบาสีแดงมาด้วยนะวันนี้นะคะก็มีอยู่นักจัดรายการอยู่ท่านหนึ่งยังอยู่ในชาร์ตยังอยู่ในชาร์ตนะคะกับผลงานเพลงตี3จากบอสธีรพงษ์ค่ะและพอบอกว่าตี3เราก็นึกถึงความดึกๆดื่นๆเนาะเราก็เลยนึกถึงผลงานเพลงนี้จากไลอ้อนกาดบัณฑิตนะคะกลางดาวค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 คาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxtenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: มาถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะช่วงนี้มาอัปเดตราคายางกันก่อนค่ะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ86บาทค่ะครองแงะ85บาทจังหวัดตรัง85บาท50สตางค์ภูเก็ต86บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี88บาทเฉลี่ยอยู่ที่86บาท20สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ91บาท70สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาท50สตางค์และน้ำยาง79บาทนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่โทรเข้ามาด้วยวันนี้เยอะแยะมากมายเป็นความสุขมากๆนะคะสวัสดีไปยังพี่สุภาพสงขลาลูกน้อยจากนครศรีธรรมราชนะคะพี่มนัสนครศรีธรรมราชเหมือนกันพี่อัมพลนาบางปูนะคะ

0: สวัสดีค่ะนะคะเราเจอกันแล้วนะจ๊ะแล้วก็มีพี่หนึ่งลงก๊อกจากสุวรรณภูมินะคะพี่อานันต์จากโคราชพี่บอนวีจากนครศรีธรรมราชเหมือนกันพี่วิทยาศรีสะเกษพี่จ่อยนครพนมพี่แหลมจังหวัดตรังพี่แสงจากตราจากตากพี่วีรศักดิ์นครศรีธรรมราชหนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีนะคะพี่สมศักดิ์จากปทุมพี่ชินกรจากระยองแล้วก็มีพี่ต้นจากเคหะรามน้องแวนนครปฐมมีอีกไหมหมดยังหมดแล้วเนาะวันนี้แบบโทรเข้ามาเยอะมากๆขอบคุณนะคะเอาประมาณนี้เนาะไม่รู้ว่าขาดชื่อใครก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะทุกๆช่องทางเลยพี่สมบูรณ์ไต่ระยองยังอยู่กับน้องเมย์เนาะพี่พิทวัฒน์นะจ๊ะบอกว่ามารอส่งคุณครูกลับบ้านอย่างปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงพรุ่งนี้พบกันใหม่ฝันดีนะครับนี่นะพี่นักรบอยู่พี่เลิฟนะคะส่งสติกเกอร์ส่งอีโมจิมารัวๆเลยนะสวัสดีน้องเต้ยด้วยนะจ๊ะเพิ่งกดใจส้มมาให้เพิ่มเติมขอบคุณค่ะเห็นไหมไลฟ์หลายช่องทางมากต้องแบบไขว้นิดนึงสวัสดีพี่คันชิดจ้าสวัสดีน้องไบบอกว่ายังอยู่ครับผมสวัสดีด้วยนะคะพี่เลิฟบอกว่าช่วงท้ายแล้วมาส่งคุณครูเดินทางกลับบ้านปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางฝันดีค่ะรักนะจุ๊บๆด้วยนะสวัสดีพี่เมตตานะคะสวัสดีไปยังพี่ภพใช่ไหมพี่บุญภพจะพี่ภพนะจ๊ะพี่อุดรมาแล้วอยู่กับน้องเมย์นะก็เดี๋ยวส่งช่วงต่อนะคะให้กับพี่เพชรพุ่มพวงด้วยใช่ไหม ไม่กล้าพูดเลยบางทีอ่ะพี่จี๊ดนะคะสวัสดีค่ะพี่อัมพลมาแล้วนะจ๊ะทักทายกันเองด้วยเอ็นดูจังเลยคุณผู้ฟังของหนูเนี่ยนะพี่ช้างนะคะพี่อนงสวัสดีค่ะนะคะพี่ขุนช้างขอบคุณที่กดติดตามนะคะขอบคุณไปยังคนดีของครอบครัวด้วยอันนี้ชื่อเหรอเนี่ยเออนะน่ารักเชียวนะสวัสดีน้องแวนด้วยนะจ๊ะมีคนบอกว่าสวัสดีครับเปิดคนเปิดฝาขวดไม่ออกทำไมต้องบูลลี่อ่ะสวัสดีพี่บังลูสวัสดีค่ะสวัสดีไปยังพี่บอยยังอยู่มีใครอีกนะน้องแชมป์โชคชัยสี่นะคะบอกว่าเป็นห่วงพี่แจ็คกี้จากอิสราเอลนี่นะจ๊ะมีพี่พรีเซนเตอร์ใช่ไหมบอกว่าแม่เครียดจังเลยลูกฮะแล้วรางวัลแม่เครียดจังเลยลูกเอ้ยใครด่ามาก็มีสองวิธีค่ะหนึ่งทำใจให้มั่นคงแล้ววิธีสองคือด่ากลับล้อเล่นเออสวัสดีน้องหนูดีด้วยนะคะเออเรามองเป็นเรื่องสนุกสนานไปหนูโดนด่าทุกวันหนูไม่ซีเรียสเลยแม่หนูโดนทุกวันนะคะสวัสดีพี่จรัญด้วยนะจ๊ะพี่บุญยกรแล้วก็มีทุ่งบ้านไร่ชดพ่วงนะคะบอกว่ายังอยู่ยังอยู่เออมีใครไม่ได้อ่านอีกไหมไม่ให้อะไรตื่นเต้นเราไม่ได้คุยกันมานานเราไม่ได้คุยกันหลายวันนะคะขอบคุณ108,900ท่านที่เข้ามาอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันตอนนี้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกๆคนจริงๆค่ะดีใจดีใจดีใจที่ทุกคนได้กลับมาแล้วนะคะ41สถานีทั่วประเทศวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะเที่ยงคืนจนถึงตีสองกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ก่อนเวลาที่มีการไลฟ์จะได้กลับมาเจอกันเพราะว่าถือว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแก้วหนึ่งใบเสพความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานกับรักครั้งแรกจากวงชาตรีนะคะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านฝันดีนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่า

0: ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายกันในช่วงของวันจันทร์เข้ากับเช้าวันอังคารนะครับ3เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงพาร์ทเนอร์เบอร์5นะครับของแม่พึ่งผู้พวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็น้ำตาทองคำจากพี่ฝนธนสุนทรนะฮะแล้วก็สุสานคนช้ำนะครับจากพี่คัทริยามาราศีนะฮะทั้ง3เพลงแนวเจ็บๆช้ำๆนะครับสวัสดีทักทายครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400นะฮะหลังไมค์ของเรานะครับตอนนี้น้องกวางรอรับใช้คุณผู้ฟังอยู่นะครับ022481366นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยอีกสักหนึ่งบทเพลงนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางเนาะ022481366ครับสวัสดีพี่สุนีครับสวัสดีไปถึงพี่นุเจริญนะฮะสวัสดีไปถึงพี่บุญญากรพี่สุภัตราสวัสดีครับผมพี่สว่างพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงแรกนะครับทักทายนะฮะช่างแจ็คเทวานะครับสวัสดีครับพี่รัตดาวันด้วยนะฮะแล้วก็พี่สังสุราษฎร์นะฮะแล้วก็ทุกท่านนะครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับพี่หนูวันสวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

ครับใครปรบมือก็ขอเจอรักแท้และยังยืนตลอดไปครับผมปรบมือด้วยตัวเล็กอนาคตสดใสยิ้มสิยิ้มดิยิ้มหน่อย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยฮะยำยำฮอตพอตคอเรียนกิมจิแล้วก็หม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้ในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับฝากฟ้าครับจากพี่บ่าววีตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับผม
4: สวัสดีค่ะโกเล่ทำไมเสียงแหบๆเป็นหวัดหรือเปล่าคะ
3: โอ้ยเป็นภูมิแพ้ตลอดเวลาช่วงนี้คือแบบอากาศมันเปลี่ยนไงแล้วก็แบบพอเข้ามาที่ห้องเนี้ยคือแบบแอร์มันเย็นมากมันหนาวมาก
4: ถ้ามีเวลาก็มาภูเก็ตนะ
3: ได้ครับผมเอ้ยเดี๋ยวนะไปภูเก็ตใช่ปะเดี๋ยว
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็วันที่งานแม่น้องติดตามอยู่นะ
3: ครับครับโอ้ยขอบคุณมากมากครับน้องครับ
4: ได้แล้วก็เห็นป้าด้วยเห็นป้ามอบรางวัลให้น้องต้นข้าวอะไรดูหมดเลยแชร์ให้ด้วยค่ะ
3: ขอบพระคุณมากมากเลยครับเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวสักประมาณสิ้นเดือนเนี่ยผมไปภูเก็ตถึงวันที่2เลยนะครับอยู่กันยาวๆ3วัน
4: ค่ะถ้าพี่เพชรมาพี่เพชรแจ้งก่อนนะ
3: โอเคได้เลยนะครับผมแล้ววันนี้น้องนพเป็นไงบ้างช่วงนี้สบายดีไหม
4: ค่ะสบายแล้วก็น้องปอแล้วก็พี่หมูเขาก็คิดถึงพี่ด้วยนะดูแลตัวเองด้วยนะคะ
3: ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมและน้องนพภูเก็ตครับอยากฟังเพลงอะไรวันนี
4: ้นิรันดรค่ะ
3: โอ้ยนิรันดรเลยนะเพลงนี้แบบอุ้ย
4: จริงๆน้องก็อยากขอเพลงแม่พุ่งพวงอ่ะแต่ก็เขาเปิดรายการแล้วขอไม่ทัน
3: เข้าใจครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจัดเพลงนิรันดรให้ฟังนะ
4: ค่ะดูแลตัวเองด้วยนะแล้วก็มอบให้ทุกคนเลยนะน้องกวางแล้วก็เล็กด้วยค่ะ
3: ขอบคุณมากๆครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมมีไหม
4: มอบให้ทุกคนเลยค่ะพี่ณเจพี่ณเดชมั้งไหมอ่ะ
3: พี่ณเดชผมก็ตั้งแต่พี่เดชเขาออกไปเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้มาเจอกันเลยนะครับเสียดาย
4: ค่ะ
3: เนาะ
4: ไม่เป็นไรก็ถามถึงกันก็เคยคุยกันอะไรนี้เนาะคุยฟังรายการอะไรก็ถามถึงธรรมดาไม่เป็นไร
3: ได้เลยครับผมพี่นุชครับน้องนุชอ่ะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
4: ค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะ
3: ขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะก็
3: ครับผมนะครับนิรันดร นะฮะจากน้องนุชภูเก็ตนะครับป่ะฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชีวิตใจนะฮะจัดไปนิรันดร นะครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: รับประกันนานถึง5ปี
1: กลับมาท้ายชั่วโมงนะฮะจบไป4เพลงขอแนะนำเพลงกันหน่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นว่าเป็นยังเขาก็ใจนะครับจากน้องกวางจิรพันธ์นะครับน้องง่ายกับไอ้ผู้เดียวครับน้องน้ำใยหายทองคำจริงครึ่งเดียวน้องมินตราอินทิราแล้วก็ยื้อนะครับจากอาจารย์ปรีชาปัดไผ่สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook LTM FM 95สวัสดีพี่วันวิสาสวัสดีพี่สุนิสาพี่ดาวประสุขนะฮะสวัสดีครับผมพี่วาสนาทักทายนะครับพี่อะไรนะพี่สยามจากพัทยานะครับนี่สวัสดีครับน้องแบมมาแล้วทักทายนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สังสุราษฎร์นะครับน้องปามี่สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีไปถึงน้องกฤตกรนะครับสวัสดีครับผมอะไรนะกฤตกรนาราวาดแวนวันว้าวนะฮะสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่นักรบเพื่อประชาชนด้วยนะครับสวัสดีทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปนะฮะผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนั่นก็คือเรื่องของ Q Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Q Life อุปกรณ์พยุงเข่านะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับโดยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าตากพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้นะครับดีเยี่ยมครับไม่ร้อนไม่มีอึดอัดนะครับไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ตลอดยาวนานตลอดทั้งวันนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ซื้อ Heal Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีนะครับแล้วก็กระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยนะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนำมาฝากนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันอย่าลืมโทรสอบถามน้องกวางนะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อชีวิตครับต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยฮะกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพจากรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ครับผมชั่วโมงหน้าเจอกันครับ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: สนับสนุนโดยเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสาร

0: วาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะนี่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่หนุ่มน้องแต
3: ้ครับสวัสดีครับ
2: โทรศัพท์มาจากแถวไหน
3: อยู่จากอำเภอเมืองสุพรรณครับ
2: อำเภอเมืองสุพรรณเนาะ
3: ใช่ครับ
2: ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่า
3: ไม่ได้ทำครับนอนอยู
2: ่นอนอยู่นอนฟังเพลงเนาะ
3: ครับ
2: อยากฟังเพลงอะไรครับวันนี
3: ้ก็ฉันคิดถึงเขา
2: ของพี่จิน
3: จินจิน
2: อาบโอเคได้ครับของพี่จินเนาะ
3: ใช่ครับ
2: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: มอบให้นกสุพรรณให้วันวิสาให้พี่สุวัตแล้วก็ให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังคืนนี้เลยครับ
2: ได้เลยครับ
3: แล้วก็ให้น้องหลังไมค์ด้วยแล้วก็ให้ดีเจด้วยครับ
2: ได้เลยครับผมพี่หนุ่มครับก่อนที่จะไปฟังเพลงพี่หนุ่มครับจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
3: จำไม่ได้ครับ
2: จำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: ครับ
2: เพชรเต็มขวดซีเต็มคำ
3: เพชรเต็มขวดซีเต็มคำ
2: น้ำจิ้มสุกี
3: ้น้ำจิ้มสุกี
2: ้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์อร่อยครบรส
3: อร่อยครบรส
2: จบในขวดเดียว
3: จบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ไปลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมพี่หนุ่มขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
3: ครับเก็บรายการกลับบ้านปลอดภัยนะครับ
2: ขอบพระคุณครับผมพี่สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผมปะไปฟังเพลงกันต่อครับ4เพลงครับผมขออนุญาตเอาเพลงนี้เป็นเพลงที่2แล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแนวเพลงแนวคิดถึงความคิดถึงอะไรประมาณนี้นะครับจัดไปฮะทั้ง4เพลงครับ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะฮะจบไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นนอนกอดฉันฝันถึงคนอื่นนะครับจากเดียดารินนะครับแล้วก็กอดฉันคิดถึงเขาเป็นเพลงโจทย์ของเราวันนี้นะครับจากคุณพี่จินตลาผู้ลาบแล้วก็กอดผ่านดวงจันทร์นะครับไข่มุกพิษณีนี่แล้วก็กอดครั้งสุดท้ายนะครับน้องธัญญาอาสยามนะฮะทั้ง4เพลงเกี่ยวกับความคิดถึงความกอดอะไรประมาณนี้แล้วกันนะสวัสดีครับทักทายไปทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่มาลาครับพี่ไทยรัฐแตงโมนะฮะพี่สุวรรณีสวัสดีไปถึงคุณยายออส3ย่านนะครับทักทายครับผมพี่สำรวยครับพี่อัญชลีโอคุระนะครับโอไฮโอสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าสวัสดีพี่เกรงศักดิ์นะครับแล้วก็พี่เจริญพี่โกมันแสงตะวันนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ดาวพระสุขนะฮะทักทายนะครับผมทุกท่านเลยฮะที่อยู่เป็นเพื่อนกันสวัสดีไปถึงพี่ปุ๊กนะฮะพี่ปุ๊กเกิดสิรินะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เดี๋ยวๆผมลืมไปขอโทษก็ด้วยขอไปเราไปฟังเพลงจอกชีวิตกันก่อน ผมก็ไปอีกชั่วโมงนึงแล้วนะฮะเอ้ยผมลืมเลยนะครับตอนนี้ครับบทเพลงจอกชีวิตของเรานะครับนี่ครับจบสารเนาะเอ้ยใช่ป่ะเดี๋ยวนะวันจันทร์ใช่ป่ะเพลงที่3ครับดอกชะบาสีแดง

ครับจากน้องลูกตาลชนทิชานะครับสังกัดอิสระนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์สุทธิพงศ์สมบัติจินดาคำร้องคุณทากาเนะโคจิฮิระนะครับเป็นคำร้องทำนองชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์สราวุธแสงบุตรนะครับป่ะไปฟังเพลงกันครับในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะครับนี่เลยฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300 ล้าน 2ครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเป็นฮิตติดชาร์ตต้องขอขอบคุณนะฮะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดง

ของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับ2เพลงจบไปครับไม่ว่าจะเป็นตี3จากน้องบอสหรือว่า DJ Boss ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ยาใจกระจอกนะครับจากพี่หนูและกากะนะฮะตอนนี้ครับทักทายครับไปทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95สวัสดีครับไปถึงพี่วลัยรักนะครับทักทายครับพี่สุภัทรานะฮะพี่สุนทรแล้วก็สวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่อัญชลีโอคุระนะครับโอไฮโอสวัสดีตอนเช้านะครับพี่เจริญครับพี่เอกสินนะครับพี่จารุวรรณพี่พินโยครับพี่สุวรรณีครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้นะครับสวัสดีครับไปถึงน้องสุทธิพรบอกว่าสามไม่สายเจ้านะครับโอ้ยคนบ้านเดียวกันเนาะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภู พาเวล Why 3 ฟอร์ด พีท Why 4 ลูกหมีสัญญา Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองครับโทร1158นะครับสวัสดีทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันมาทาง Facebook LTM FM 95สวัสดีไปถึงพี่กฤษชมนนะฮะสวัสดีไปถึงพี่บุษยาครับพี่สุมาลานะฮะสวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เรวัตบอกว่าน้องกวางไม่น้อยมาไหมครับน้องเพชรครับมาครับพี่อยู่หลังใหม่รอรับสายพี่อยู่อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหานะฮะ02-248-136นะครับพี่สังนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่คณิษฐานะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุนทรนะครับคุณโอเว่นนะครับสวัสดีครับผมพี่อัญชลีโอคุระนะครับพี่วลัยรักนะครับสวัสดีครับอ่ะพี่ประพินประพันพี่ประพันเนาะอ่ะสวัสดีครับผมพี่เจริญนะฮะทุกท่านเลยครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันพี่ไทรัตแตงโมด้วยนะครับเช่นเดียวกันตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันออลฮิตฮิตสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับอยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์มหานครกว้างนะครับ02-248-136ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมในชั่วโมงที่3ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้ทุกท่านที่รับชมรับฟังกันนะครับจัดไปยาวๆนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงกันยาวๆนะครับก็ทั้ง2ช่วงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงของมหานครออลไลฮิตหรือว่าฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะฮะทักทายไปถึงทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันขอดูซิมีใครบ้างสวัสดีพี่สมศักดิ์นะครับพี่สุภัทราพี่สุวรรณีพี่มานิชพี่เจริญนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่หนึ่งโรงก๊อกนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นันชานะครับพี่สมศักดิ์แล้วก็สวัสดีพี่กฤษมนพี่ธารัตน์แตงโมคุณพี่ยอดสามย่านนะฮะพี่คำเตยนะครับพี่รัตติยานะครับสวัสดีพี่สุภาพพี่คณิษฐานะครับทุกท่านเลยครับที่กำลังเข้ามาทักทายกันพี่บุษยานะครับสวัสดีครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปขอบคุณในช่วงของมหานครแฟมิลี่กันดีกว่าครับ
3: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดย

0: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: ในช่วงของบ้านนครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟขาวช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิกรัก Poisonous Love

N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นิดหน่อยนะฮะจากโจอี้ภูวศิษฐ์สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันนะครับทาง Facebook ครับสวัสดีน้องปามี่นะฮะเป็นไงบ้างวันนี้ฮะเห็นไปวิ่งแบบโอ้ย 4-5 กิโลเลยใช่ไหมครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่หนูริงสวัสดีไปถึงพี่ดาวพระศุกร์พี่สมศักดิ์พี่เจริญพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีไปถึงพี่แจ็คนะฮะพี่แจ็คแคนเบรานะฮะมาดามแคนเบราสวัสดีครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่กั้นกล้วยนะฮะพี่หนูริงครับพี่จรัสนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่อารมณ์พี่ชาลิตานะครับสวัสดีครับผมทุกท่านครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าขอบคุณมากมากครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม2-5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งผู้บุญดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นผู้พวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 02-201-6512 หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีค่ะมาแล้ว5:12 นทักทายกันยามเช้าทุกวันแบบนี้นะคะกับเช้าวันนี้วันอังคาร27 กรกฎาคม 2569ค่ะวิทยุอสมททั่วไทยด้วยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95ค่ะลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์เซชั่นสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะที่รับชมกันอยู่ทั่วโลกนะใน Facebook นะคะชมได้ทั่วโลกเลยสวัสดีคุณพี่เปื้องประโคนชัยคุณพี่อารมณ์พี่อารมณ์อนุวงศ์นะคะพี่สริญญาพี่แขกสุทธิรัตน์พี่ตุ๊กกฎชมนพี่กัญญาสวัสดีด้วยนะคะพี่แต๊บสวัสดีจ้าพี่กอบแก้วพี่ดาวพระศุกร์ครับผมชื่อดาวพระศุกร์เนาะพี่สมพรค่ะพี่หนูขำเพลงไปอีกพี่ปูกัญญารัตน์พี่นคมนะคะพี่เวียงชัยค่ะวันเดี๋ยวนะวันประหยัดอ๋อแบตลืมชาร์จเหรอคะพี่โอ้ยังดีนะที่ได้มาทักกันนะคะพี่ภพไพศีนะคะสวัสดีนะคะพี่อัญชลีค่ะจากญี่ปุ่นค่ะทักทายเหมือนเดิมนะคะญี่ปุ่นนี่เร็วกว่าไทย3 ชั่วโมงใช่ไหมใช่นะคะถ้าจำไม่ผิดอ้าวเช้านี้30 องศาเหรอฮะโอ้ญี่ปุ่นก็ร้อนเนาะ30นี่ร้อนไหมก็ร้อนแล้วนะคะถ้าญี่ปุ่นแล้วถ้าคนไทยก็พอทนได้อยู่คุณพี่โจใจดีนะคะตื่นมาสู้ชีวิตกันต่อจากตลาดรถไฟสงขลาสวัสดีนะคะใช่ค่ะตื่นมาสู้ชีวิตกันทุกวันเนาะพี่สวรักษ์สวัสดีด้วยนะคะพี่วิไลน้อยพรมคนตากค่ะพี่ตะเทืองอยู่หนองเสือพี่สมพรนี่อยู่โคราชเนาะพี่ศาสีธรศรีวิรัตนะคะพี่รัตติยาญาทิพย์นะคะพี่พันคนสวยพี่พยาวอยู่พิจิตรนะคะฟังตลอดพี่สันธนาอุตรดิตถ์ฝนตกปล่อยๆอ๋อพี่แป้วสีไพรสวัสดีนะคะพี่ตุ๊กไทตันด้วยพี่ทัชชัยจากจังหวัดแพร่ฝนลงปล่อยๆเหมือนกันนะคะที่แพร่นะคะก็วันนี้รู้สึกว่ากรมอุตุก็เตือนนะคะว่าฝนจะเพิ่มขึ้นก็โดนเต็มๆวันนี้มีที่ไหนบ้างภาคเหนือ 40% ของพื้นที่นะคะมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอีสาน 30% ของพื้นที่หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุบลราชธานีภาคกลาง 30% มีอุทัยที่หนักอยู่เนาะกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมลพบุรีแล้วก็สระบุรีส่วนภาคตะวันออกค่ะ 30% ของพื้นที่นครนายกระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ค่ะทั้ง2ฝั่งเลย 30% ของพื้นที่ก็ที่จะตกอยู่วันนี้นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะก็ตั้งแต่นครลงไปอ่ะทุกจังหวัดกรุงเทพ 30% ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะนี่ก็ตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยฝนเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านทั้งภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนแล้วก็มีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะก็คงจะต้องนะเตรียมอะไรอ่ะฝนตกเนี่ยให้เตรียมอะไรเตรียมร่มเหรอคะก็ไม่รู้จะเตรียมอะไรเหมือนกันเนาะก็รับมือนั่นแหละนะคะเพราะว่าเป็นนี่ก็ถือว่ายังเป็นช่วงหน้าฝนอยู่นะสำหรับในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะ

0: เป็นช่วงหน้าฝนกันอยู่ค่ะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์นะคะสายยังว่างอยู่022481366ค่ะ022481366นะคะโทรมาได้ค่ะรับ1สายมาชื่นชมพลเมืองดีกันก่อนเลยข่าวแรกวันนี้อันเนื่องมาจากว่าการจะหาคนที่เป็นพลเมืองดีเนี่ยมันก็ยากยิ่งอยู่นะในประเทศไทยตอนนี้นะเมื่อวานตอนใกล้ค่ำมีพลเมืองดีเป็นสาวสวยชื่อคุณพิมลพัฒน์อายุ24ปีเองค่ะเธอเข้าพบตำรวจที่สภ.ช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไปแจ้งลงบันทึกประจำวันว่าเธอพบเงินสดจำนวนหนึ่งวงเล็บค่อนข้างมากตกอยู่บริเวณถนนสันติรักษ์ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่นั่นแหละเธอบอกว่าก็เจอเงินสดตกอยู่ริมถนนเลยค่ะก็เก็บไว้แล้วก็รีบไปมอบให้กับตำรวจนะคะให้ดำเนินการตามหาเจ้าของที่แท้จริงเบื้องต้นตำรวจก็รับมอบเงินสดก้อนใหญ่นี้เอาไว้เรียบร้อยแต่ไม่ได้บอกนะว่าเท่าไหร่แต่ถ้าว่าเธอยืนถืออยู่เนี่ยก็เป็นปึกแหละนะคะแบงค์ธนบัตรใบละ 1,000 บาทใหม่เชียวตำรวจก็ลงบันทึกเอาไว้แล้วก็ประกาศว่าถ้าใครเป็นเจ้าของเงินที่ทำตกหายสามารถติดต่อตำรวจสภ.ช้างเผือกเชียงใหม่ได้เลยนะไปแสดงหลักฐานแล้วก็รับเงินคืนตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะให้ติดต่อร้อยตำรวจโทภาคภูมิที่สภ.ช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเออนี่ต้องชื่นชมนะคะสาวสวยพลเมืองดีนะเป็นเงินสดปึกใหญ่ค่ะตกบนถนนก็เดี๋ยวถ้าไม่มีใครแสดงตนเป็นเจ้าของเงินที่เราใช้งานข่าวไปเดี๋ยวเงินก้อนนี้ก็จะตกเป็นของคุณพี่มนทัศน์สาวพลเมืองดีเจ้าน้อง
1: ครับพี่ตีสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ก็เป็นข่าวแรกว่าเออมันเป็นข่าวที่น่าชื่นชมนะเรารู้สึกว่าพอเห็นอย่างเงี้ยบ้านเมืองมันน่าอยู่เนาะเออนี่เจอเงินสดอีกแล้วนะคะมูลค่าค่อนข้างมากแต่ว่าเธอไม่ได้เก็บเอาส่วนตัวรีบไปโรงพักนะไม่ใช่ไปโรงพยาบาลรีบไปโรงพักทันทีเออเนี่ยค่ะน่ารักมากสวยด้วย
1: เก็บของคืนส่งคืนเจ้าของอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพ
0: ี่อันนี้เงินเลยค่ะเงินสดปึกใหญ่เลยมัดหนังยางเอาไว้แล้วริมถนนนะถ้าสมมติว่าเธอเก็บปุ๊บใส่กระเป๋าก็ไม่มีใครเห็นถูกไหมเอาไปใช้จ่ายเอาไปอะไรอย่างงี้นะแต่ไม่เธอรีบเอาไปโรงพักก็ตำรวจเนี่ยเขาไม่บอกว่าเป็นเงินก้อนใหญ่แต่ว่ามูลค่าค่อนข้างมากที่ไม่บอกก็คือว่าเดี๋ยวจะมีคนมาสมอ้างแอบอ้างก็เลยให้มาแจ้งว่าเป็นของใครถ้าจำนวนตรงก็อ๋อเป็นเจ้าของที่แท้จริงใช่ไหมเพราะเนี้ยใครๆก็อ้างได้นะถูกไหม
1: ครับ
0: ก็เก็บเป็นความลับว่าปึกหนึ่งเนี่ยมูลค่าค่อนข้างมากเนี่ยที่ตกอยู่บริเวณถนนสันติรักษ์ช้างเผือกเชียงใหม่เป็นของท่านใดก็ไปที่โรงพักช้างเผือกได้เลย
1: โอ้ไม่รู้เจ้าของรู้ตัวหรือยังนะฮะ
0: โอ้รู้ตัวหรือยังก็ถ้ารู้ตัวก็ไปแต่ต้องเจ้าของที่แท้จริงนะอย่าไปแบบว่าสวมรอยนะคะไม่ได้นะ
1: เขาคงต้องให้การแหละแล้วก็เขาก็ต้องไปไล่กล้องดูแหละว่าสมมติคนนั้นจะไปรับเงินนะฮะตำรวจเขาก็ต้องมีวิธีดูแหละว่าผ่านไปถึงนั้นวันที่เท่าไหร่ผ่านไปกี่โมงคงต้องไปไล่กล้องดูให้หรือเปล่าว่าว่าคนนี้เนี่ยไปแถวนั้นจริงหรือเปล่าเนาะ
0: ใช่ไหมเงินก้อนนี้เนี่ยเบิกมาด้วยวิธีไหนกดมาจากตู้หรือไปเบิกจากเคาน์เตอร์ธนาคารก็จะมันก็จะมีหลักฐานอะไรอยู่พร้อมอยู่แล้วเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับผมต้อง

0: ต้องดูนิดนึงอ่ะ
1: ใช่นี่ค่ะ
0: คือคนเราทำดีก็ดีเลยนะแต่ว่าคนที่จ้องจะเอาของคนอื่นเนี่ยนะครับมันก็ยังมีนะพี่เนี่ยล่าสุดเนี่ยตำรวจนะครับเขาไปจับผู้ชายคนหนึ่งนะเห็นบอกว่าเอาพระมาปล่อยนะเอาพระมาปล่อยที่ร้านพระร้านทองเนี่ยนะครับพอปล่อยไม่ได้เนี่ยเปลี่ยนไปกระชากสร้อยทอง10บาทนะพี่จากร้านไปอ่ะ
1: ตกใจว่าขายพระไม่ได้โมโหทำร้ายเจ้าของร้านทองอันนี้กระชากทองเขาเลยเหรออ
0: ันนี้กระชากทองเขาจะเอาทองเขาไปดื้อๆเลยนะครับแล้ว10บาทเดียวอุ้ย600,000กว่านะเนี่ยคนเรานี่เห็นไหมพฤติกรรม2คน2ข่าวนี่ตรงข้างกันเลยเนาะ
1: ครับ
0: ครับเมื่อวานนี้นะครับตอนประมาณเกือบ1ทุ่มนะฮะตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรนะครับรับแจ้งครับที่ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ท้องที่รัตนาธิเบศรนะครับบอกว่ามีคนร้ายเนี่ยวิ่งราวทรัพย์ร้านทองรูปพรรณแต่สุดท้ายเนี่ยไปไม่รอดนะครับเสร็จตั้งแต่รปภ.ของห้างนะจับไว้ก่อนละนะฮะ
1: อ๋อเป็นร้านทองในห้างอีกแล้ว
0: ร้านทองในห้างครับพี่นะฮะคนร้ายชื่อว่าพงกรนะฮะนายพงกรอายุ30ปีถูกจับพร้อมของกลางนะครับสร้อยรูปพรรณนะฮะสร้อยคอ10บาท
1: โอ้เอาเส้นใหญ่ด้วยนะ
0: ขาดเป็น2เส้นขาดด้วยนะพี่มันกระชากไปตอนเอาไปมันก็ดึงไปนะครับก็เจ้าตัวรับสารภาพครับว่าบ้านเนี่ยอยู่ชัยภูมินะนั่งรถมาลงหมอชิดตอน10โมงเช้านะฮะจากนั้นนั่งแท็กซี่มาห้างเนี้ยเพื่อเอาพระมาปล่อยนะครับไปตระเวนให้เซียนพระบนห้างดูไม่มีเจ้าไหนรับเลยตัวเองก็เลยผิดหวังนะครับระหว่างเดินทางกลับผ่านร้านทองเห็นทองเส้นใหญ่10บาทโอ้โหทำทีเข้าไปขอดูนะครับแล้วก็อาศัยจังหวะทีเผลอวิ่งออกมาเลยนะฮะกระชากแล้ววิ่งออกมาเลยเขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องการเงินประมาณ 7-8 แสนเอาไปเป็นค่ารักษายายที่ป่วยเป็นมะเร็งนะ
1: ยายไม่ใช้บัตรทองเหรอ ไม่ใช่แล้วไม่น่าจะเป็นการอ้างมากกว่าเนาะ
0: ยายเป็นมะเร็งระยะ3อยู่นะฮะยายยายฟังอยู่ยายสะดุ้งเปล่าฮะเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยอะไรนะ
1: ระยะ3
0: ไม่รู้ว่าเป็นไม่เป็น
1: นะ3นะเอาไปรักษายายป่วยเป็นมะเร็งระยะ3ต้องการต้อง 800,000 ด้วยนะโอ้โห
0: ต้องการเงิน 700,000-800,000 น่ะ
1: โอ้แล้วผู้ชายแล้วมากระชากทองเนี่ยนะแล้วพระที่เอามานี่คือพระปลอมเหรอทำไมถึงเขาไม่รับซื้อ
0: เป็นไปได้พี่เพราะว่าเซียนพระแทบทุกร้านไม่รับอ่ะคือถ้าพระที่มีมูลค่ามีอะไรเขาก็ต้องรับแล้วเนาะหรืออาจจะเป็นพระที่ตลาดไม่เล่นกันหรือยังไงแต่ที่แน่ๆเนี่ยหลายร้านไม่รับก็เลยเครียด
1: โอ้เครียดกระชากทอง10บาทสุดท้ายก็ไม่ได้ไปอยู่ดูแลยายเข้าคุก
0: โอ้ใช่เรียบร้อย
1: นะคะว่าแต่มียายจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่น่าเชื่อเท่าไหร่ไม่รักยายมากรักยายสุดๆจะชากทอง10บาทเพื่อเอาเงิน800,000ไปรักษายายนะคะก็10บาทกล้ามากโอ้สามารถตั้งใจจากชัยภูมินะคะ
0: จริง
1: กล้าจริงๆกล้าจริง
0: ๆเนาะคนเรานะ
1: ชีวิตเนี่ยมันต้องดูแลนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆมากระชากทองเข้าคุกสบายเฉิบอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเหมือนไงมันไม่ง่ายนะคะคนนี้ไปที่ร้านนี้เหมือนกันร้านสเต็กชลบุรีเฮียตีสเต็กกระทะร้อนสาขา8แต่ก็บอกว่าร้านแกเนี่ยอีกกล้องนะร้านนี้นะบันทึกภาพโจรมาลักลอบขโมยทรัพย์สินและอาหารภายในร้านมาทางหน้าต่างนะลุงแล้วก็

0: แต่ข้าวในร้านเฮียตีได้เนี่ยไปเลือกกิจสิ่งของแบบใจเย็นมากนะหยิบอะไรรู้ไหมแหมนึกถึงวัววันพืชมงคลเลยหยิบเบียร์เนี่ยโจรเลือกหยิบเบียร์นักเก็ตและไส้กรอกสามอย่างมานั่งกินข้างร้านสเต็กอย่างชิวๆนี่เจ้าของร้านแกพูดนี้นะจะเหมือนมานั่งรับประทานอาหารตามปกติก่อนกินเสร็จก็หนีไปนะเข้าใจว่าเบียร์ยังซดไม่หมดก็หยิบไปด้วยแล้วก็พร้อมทรัพย์สินอื่นของร้านอีกหลายรายการนะคะสงสัยหิวด้วยแต่คนร้ายกลับทิ้งกระเป๋าใส่บัตรที่มีใบขับขี่แล้วรวมทั้งกดเบียร์ที่ดื่มแล้วไว้ทำให้เป็นหลักฐานชั้นดีเพื่อติดตามมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะคะนี่ทรัพย์สินที่อื่นๆที่หายไปนะคะมีน้ำแดงอีก2ขวดโทรศัพท์มือถือ1เครื่องหมวกแก๊ป1ใบแล้วก็เงินทอนในเก๊กอีกหลายร้อยบาทอ้อมีน้ำส้มอีก3ขวดเบียร์สิงห์3ไส้กรอก2แพ็คนักเก็ตไก่1ถุงซึ่งเจ้าของร้านเฮียตีเขาบอกว่าโอ้จริงๆนะอย่าทำเลยคนใดด้วยกันอย่ารังแกกันแบบนี้ถ้าไม่มีหรือหิวจริงๆนะเดินมาหาผมแล้วมาขอกันตรงๆจะดีกว่าร้านนี้ไม่หวงเพียงแค่บอกว่าหิวหรืออยากกินพร้อมให้แกเห็นภาพในกล้องวงจรปิดแล้วแกบอกว่าอื้อหือดูสิปีนมาทางหน้าต่างแล้วก็นี่แหละเอาของไปแบบนี้แกบอกว่าแหมมันไม่น่าทำกันขนาดนี้ก็แล้วดูสิสิ่งที่ทิ้งไว้คืออะไรใบขับขี่ค่ะแล้วจะไม่ตามเจอได้ยังไงอย่างเงี้ยลืมเอาไปไม่หมด
1: เอา
0: ไปไม่หมดแต่ว่าเบียร์สามขวดน้ำส้ม3โค้ก1น้ำแดง2อันนี้เอาไปแต่ว่าลืมใบขับขี
1: ่
0: โจรช่วงนี้เขาจับโจรกันชุมมากในทางใต้ยังโลกโจรเขาเรียกว่าโจรลักขี้ยางกับลักตามเยอะจริงๆไม่รู้มันคืออะไรยังไงเยอะมากมีสารพัดวิธีที่จะเข้าไปเนี่ยโจรเยอะช่วงนี้
1: อย่างเงี้ยคือเข้าไปขโมยเบียร์อย่างเงี้ยพี่มันแหมมันไม่อยากข้ามใจมันโอ้ไม่กินไม่ได้หรอ
0: แสดงว่าไม
1: ่อยาก
0: ไหมถ้าเอาเฉพาะอาหารเนี่ยนะเชื่อไหมว่าคดีมันจะไปอีกทางนึงนะ
1: ครับ
0: ก็คือเอากินเฉพาะไส้กรอกเอาไส้กรอกอย่างเดียวคดีมันก็จะไปอีกแบบหนึ่งเวลาเดี๋ยวเวลาก็จับได้ก็จะไม่น่าอายเท่าไหร
1: ่
0: ว่าไหมแต่ว่าอันนี้เอาเบียร์ที่จะกินเบียร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปอีกแบบแสดงว่าคุณไม่ได้แบบเดือดร้อนอะไรมากมายนั่นแหละถ้าเอาเฉพาะของกิน
1: อ
0: ่ะไม่เอาตังค์เขาไม่เอามือถือเข้าไปเนาะอะไรอย่างนี้เนี่ยแล้วอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้โจรนี่ชุมยิ่งกว่ายุงในทุกพื้นที่นะคะของเอาเฉพาะภาคใต้นะตอนนี้เขาบอกว่าทุกที่เนี่ยเหมือนจะต้องไปติดกล้องวงจรปิดกันในสวนแล้วอ่ะอาละวาดจริง
1: ๆ
0: คือมันไม่ได้เยอะมากต่อมูลค่าแต่ว่าทำไปทำไม
1: ครับว่าก็คือถ้าไปเปิดกฎหมายดูเลยนะพี่นะฮะประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะเอาว่าแค่ลักทรัพย์แบบธรรมดานะยังไม่ต้องแบบว่าในเวลากลางคืนอะไรอย่างนี้นะลักทรัพย์ทั่วไปเลยเนี่ยจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับปรับไม่เกิน60,000นะ
0: โทษมันก็ว่าหนักอยู่นะ
1: จริง
0: ทำไม
1: ถ้าเจ้าของเขาแบบว่าเอาผิดไม่ยอมครับผมไม่ยอมยังไงผมไม่ยอมความนะฮะแล้วเคยทำผิดมาแล้วเคยก่อเหตุโดนจับมาแล้วเนี่ยศาลเขาไม่เมตตาเขาลงเลยนะฮะมีติดจำคุก6เดือนอะไรก็ว่าไปนะทำเล่นไปนะต้องเข้าไปอยู่ในคุกนะฮะ
0: ว่านั่นแหละอย่าหาทำคือบางคนไม่ได้แบบว่าคือบางคนใช่ไหมว่าไม่ได้แบบขัดสนหรือยากจนอะไรจริงๆนะแต่ว่าทำไปด้วย
1: สบโอกาสเนี่ยบางคนสบโอกาสนะพี่นะ ต้องพูด
0: คือไม่

0: ไม่ได้ว่าไม่มีจะกินนะแต่ว่าไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรเหมือนป่วยอ่ะเอาจริง
1: ๆ
0: เหมือนป่วยจำได้เมื่อสักประมาณ 3-4 ปีนะถ้าจำไม่ผิดเราจำได้ว่ามีเจ้าของสวนปาล์มอยู่เจ้าหนึ่งอะน้องดงเขายอมที่จะโค่นสวนปาล์ม 4-5 ไร่ทิ้งไปเลยอ่ะเพราะว่าเจอโจรขโมยซ้ำซากทิ้งเลยโค่นเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาลงทุนมาปรับพื้นที่ก็เท่าไหร่ก็ไปแล้วทำรั้วทำค่าต้นพันธุ์ค่าปุ๋ยค่าโอ้ยเสียไปเยอะแยะมากมายแล้วยังมาขโมยอีกพอผลผลิตออกนะคะเนี่ยก็ไม่ไหวโค่นเลยโค่นทิ้งไม่ไหวจริงๆอาละวาดเป็นโจรเยอะจริงๆนะเนี่ยตำรวจก็ตามจับจนไม่หวาดไม่ไหวนะคะ
1: โอ้โหเนี่ยนะก็ถ้าเป็นเหมือนข่าวแรกนะก็คือช่วยกันสังคมก็น่าอยู่นะ
0: จริงนะพอมาเจอข่าวโจรเนี่ยโอ้โห
1: เจอโจรเยอะก็ถ้ากลับกันนะไปเจอกลุ่มคนเหล่านี้นะไปเจอเงินตกอยู่ปึกนึงเนี่ยอาจจะไม่ได้มาอ่านข่าวแบบว่ามีคนมาคืนเงินอะไรอย่างงี้ก็ได้นะพี่นะ
0: ผ
1: มเนี่ยขนาดถ้าเกิดว่ามันอยู่ที่คนนะอยู่ที่คน
0: ใช่อยู่ที่คนนะคะหรือว่าช่วงนี้คนอาจจะรู้สึกว่าเนี่ยท้อใจถอดใจนะหวัดคนจนก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็ฟังทางนี้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งถอดใจเนาะล่าสุดนั้นทางกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวทบทวนสิทธิ์กรณีคนไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตั้งแต่มีการเปิดลงทะเบียนรับบัตรที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพม.เขาก็เอาข้อมูลของกรมการปกครองไปสำรวจพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลประชาชนว่าคนคนนั้นเนี่ยมีรายได้น้อยจริงหรือเปล่าคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์และต้องการอุทธรณ์นะคะเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยจะเปิดระบบ One Stop Service อำนวยความสะดวกให้สำหรับคนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลเดินทางลำบากไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีไปยื่นอุทธรณ์ที่อำเภอนะคะเดี๋ยวจะใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านอีกรอบหนึ่งนะใครที่ไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ด้วยตัวเองนะคะข้อมูลที่กระทรวงมหาดไทยสำรวจเนี่ยเดี๋ยวจะส่งไปที่กระทรวงคมนาคมให้ด้วยเพื่อตรวจสอบการถือครองรถแล้วก็ส่งไปที่กระทรวงการคลังเพื่อคัดกรองอีกรอบหนึ่งจากนั้นจะเสนอครม.ให้ขยายเวลาในการอุทธรณ์สิทธิ์ออกไปถึง20กันยายนได้ไหมเพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาในการเตรียมข้อมูลหลักฐานนะคะอันนี้ข่าวดีที่เมื่อวานท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นคนแถลงเรื่องนี้เองค่ะน้องรง
1: ครับผม
0: ว่าตอนนี้เนี่ยคนก็ไปออกันอยู่ที่ธนาคาร5ธนาคารเนี่ยเยอะมากนะเพราะฉะนั้นขยายไปก่อนไหนไม่ต้องรีบก็ได้นะไม่ต้องรีบนะคะ
1: ขยายวันแล้วก็เพิ่มสถานที่ให้อำนวยความสะดวก
0: ไปที่อำเภอเลยแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครมาไม่ได้เนี่ยรอผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยทั้ง3คนของแต่ละหมู่บ้านนะคะให้ไปตรวจสอบอีกรอบนึงแล้วคราวก่อนนี่ตรวจสอบกันไม่ได้หรือยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะผู้ใหญ่บ้าน1ผู้ช่วย3เนี่ยรู้อยู่ว่าบ้านหลังไหนลูกบ้านของตัวเองเนี่ยอาชีพอะไรทำมาหากินอะไรรายได้เท่าไหร่น่าจะรู้รายได้คงไม่รู้แต่ว่าฐานะเนี่ยคงรู้น้องต้องว่าไหม
1: จริงนี่จริง
0: หมู่บ้านหนึ่งอ่ะมันไม่กี่ครัวเรือนนะไม่กี่ร้อยครัวเรือนเองทำไมถึงไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยไปตรวจสอบให้เขา
1: ใช่ต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าบ้านไหนที่แบบลำบากจริงๆนะแล้วไม่ผ่านบ้านไหนลำบากแล้วไม่ผ่านเนี่ยต้องหยิบยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วล่ะ
0: ต้องช่วยเลยเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ายังไม่ตายนะกระทรวงมหาดไทยนะคะเมื่อวานนี้ที่ทางคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแถลงข่าวการทบทวนสิทธิ์ที่ว่านี้นะคะก็ถือว่ายังทำอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องรีบทำรีบช่วยเลยเพราะว่าคนที่เขาเดือดร้อนและเกาะบางนี่นะคะเขาอยู่ยังไงในภาวะที่เดือดร้อนแบบนี
1: ้ครับ
0: ยังมีเยอะแน่นอน
1: ใช่เพราะคนเงิน300นี่คือรายได้หลักเลยเงินจากบัตรสวัสดิการรัฐที่ผ่านมา300นี่คือรายได้หลักของในการยังชีพของเขาเลยนะทำเล่นไป
0: คือเวลาเราเห็นข่าวเนาะคุณยายคุณตาเนี่ยมันนั่ง

ร้องไห้อยู่หน้าธนาคารน่ะมันหดหู่มากเมื่อวานนี้ที่สุรินทร์เนาะที่สุรินทร์ธนาคารกรุงไทยสาขาหนึ่งคุณยายอายุ77ท่านนี้นะคะแกก็ไม่พบชื่อในระบบฐานข้อมูล

0: ณยายอยู่คนเดียวนะคะฐานะยากจนไม่มีจะกินอ่ะคุณยายก็โอ้โหธนาคารทั้งน้ำตาบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมชื่อของตัวเองเนี่ยไม่มีในระบบข้อมูลในการตรวจสอบสิทธิ์อะไรเลยทำก็มาหลายรอบถ้าไม่ผ่านก็แจ้งว่ามีโน่นมีนั่นมีนี่ทั้งที่ตัวเองเนี่ยทั้งชีวิตอยู่คนเดียวเคยมีลูกอยู่คนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วจากอุบัติเหตุลำบากมากทุกวันนี้ก็มีรายได้เงินเนี่ยเงินผู้สูงวัยเนี่ยนะแล้วก็รายได้อื่นก็ไม่มีทรัพย์สินไร่นาก็ไม่มีอะไรไม่เข้าใจว่าอีเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคุณยายก็บอกว่าก็ไปแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งไปแล้วเขาก็มาทำหมดแล้วไปถามผู้ใหญ่บ้านได้เลยเดินไปเดินมากก็จะล้มก็เลยบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยว่าทำไมตัวเองเนี่ยไม่มีข้อมูลอะไรเลยอยู่คนเดียวโอ้โหเมื่อวานนี้จะติดรถเพื่อนบ้านมาที่ธนาคารกรุงไทยค่ะที่สุรินทร์แล้วดูจากภาพมีหูคนเยอะมากแล้วน้อง
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะหลายคนดูดีมาคุณยายเมื่อกี้77นะร้องไห้เลยอีกคนหนึ่ง1811คนนี้มีมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งไม่รู้ใครซื้อให้เมื่อปี57ยอมรับว่าซื้อเป็นชื่อคุณตาจริงปี57มอเตอร์ไซค์คันนี้นะแต่เจ้าหน้าที่ไปแจ้งว่ามีรถยนต์อยู่คันหนึ่งก็เลยหมดสิทธิ์ในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะคุณตาบอกว่าทำไมมันยุ่งยากอะไรขนาดนี้ชีวิตนี้เนี่ยตัดสินใจว่าไม่เอาละ300บาทรอวันตายแล้วกันเดี๋ยวบอกพูดอย่างนี้นะเสียเวลาจ้างรถเข้ามา
1: เมื่อวานฟังนะมีน้องนักข่าวไปสัมภาษณ์ก็เป็นคุณยายท่านหนึ่งเหมือนกันก็ผ่านไปถึงตำหนิไปถึงท่านนายกเลยอ่ะเพราะว่าเขาบอกฉันเลือกมาเองเนี่ยอนุทินเนี่ยมีคนมาบอกให้เลือกสีนู้นสีนี้ฉันไม่เอานะตอนเลือกตั้งอ่ะเนี่ยฉันเลือกอนุทินปรากฏดูสิมาตัดเงินฉันมาตัดเงินคนจนอันนี้คือคนที่เขาไม่ได้นะครับคนที่เขาไม่ได
0: ้
1: เขาบอกครั้งหน้าจะไม่เลือกแล้วคนที่เดือดร้อนก็ผ่านโกรธไปด้วยตอนนี้อ่ะนะฮะเห็นเมื่อวานเนี่ยทางรัฐบาลเลยต้องรีบเลยใช่ไหมเห็นพี่สีบอกนะครับน้ำตรีช่วย
0: มหาไทย
1: นะฮะ
0: ต้องช่วยเขาต้องช่วยนะคะ
1: ครับนี
0: ่
1: ก็โดยเฉพาะไอ้พวกที่บอกว่าเกี่ยวกับชื่อไปครอบครองรถเนี่ยตรงเนี้ยเห็นบอกว่าก็ต้องไปกรมการขนส่งทางบกนะครับไปแจ้งเจ้าหน้าที่เขาไว้นะครับไปยื่นไว้ว่าท่านไม่ได้มีไม่ได้มีการครอบครองรถหรือรถมันเก่าจนมันผุมันพังอะไรอย่างนี้ไปแล้วครับเขาก็จะปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขให้นะฮะเห็นบอกว่ามอเตอร์ไซค์จะปรับเป็นว่าสามารถมีได้2คันแล้วก็ยังผ่อนอยู่ทั้ง2คันเนี่ยจะสามารถรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ละถ้าท่านผ่อนหรือท่านไปยื่นที่กรมการขนส่งทางบกไปพิสูจน์ได้ว่าคันที่เคยมีเป็นเจ้าของมันเป็นซากแล้วผมไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยอะไรอย่างเนี้ยก็ไปลงบันทึกเอาไว้ได้ที่กรมการขนส่งทางบกที่ขนส่งถ้าแต่จังหวัดก็ต้องไปขนส่งของแต่ละจังหวัดเลยนะพี่เนาะ
0: ใช่
1: ต
0: ้องไปอุทธรณ์ที่ขนส่งทางบกที่ขนส่งด้วยอย่างนี้
1: ไปแจ้งไว้ว่าที่มีชื่อเนี่ยโอ้โหมันตั้งแต่ผมซื้อไว้ตั้งแต่ปีเท่าไหร่ไหนมันไม่อยู่แล้วมันพังแล้วมันอะไรแล้วก็ต้องว่ากันไป
0: ไม่เอาข้อมูลกันมาจากไหนนะบางคนบอกว่าไม่เคยมีรถเลยอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: ป่ะมันแปลกประหลาดตรงที่ว่าไปเอาข้อมูลอะไรกันมาจากไหนอยู่ๆก็มามีรถมีอะไรกันเนี่ยเนาะงงมากชาวบ้านงงนะขออย่าให้ชาวบ้านแบบถอดใจกันไปมากกว่านี้นะนี่เสียใจกันแต่ละวันนะเห็นคนแก่แล้วรู้สึกว่าแบบโอ้โหเนี่ยดูเมื่อวานนี้นะที่ทางภาคอีสานเนี่ยหนักเลยนะตอนเนี้ยคนเต็มไปหมดเลย
2: บอกข่าวรับความ
0: ค่ะเอาสายมาเหรอคะ

0: ายมาเนาะสวัสดีค่ะ
1: ยังไม่มีพี่มีแม้
0: ต้องช้างไปโดนโดนตกกระใจหมดต้องไม่มีสายมีแต่สายมาแต่ว่าก่อกวน
1: วันนี้ยังไม่มีเนาะถ้าเกิดว่า
0: ตั
1: วใครมีอะไรก็
0: อย่าก่อกวน
1: ยังพอมีเวลาโทรมาได้โอ
0: ้มาดูทีน้องกวางบอกว่ามีแต่สายมาก่อกวนน้องกวางอยู่ยังไม่ต้องก่อกวนนะคะอย่าก่อกวนนะเอาจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวคนที่เขาอยากจะคุยด้วยเขาอยากจะขอความช่วยเหลือก็จะไม่ได้โทรเข้าไม่ได้นะคะเนาะอย่าก่อกวนกันนะคะเนี่ยดูเมื่อกี้เปิดภาพที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์น้องร่มโอ้โหมีแต่คนแก่ไปอยู่ที่ขนส่งเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้อยู่ๆก็มีรถโผล่ขึ้นมาเป็นสมบัติเป็นทรัพย์สินได้ยังไงเนี่ยนี่แหละดูหูดูเต็มเลยค่ะนี่อันนี้จังหวัดหนึ่งนะขนส่งสุรินทร์นะคะดูนะคะเยอะจริงๆนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำใจนะช่วงนี้นะคะ
1: ครับครับ
0: ค่ะ
1: อืมอย่างไร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พาไปดูคนจัดงานแต่งงานแล้วไม่ยอมจ่ายค่าโต๊ะจีนนะพี่
0: จัดงานแต่งแล้วไม่จ่ายค่าโต๊ะจีนอ๋อแต่งกันไปเรียบร้อย
1: แต่งแล้วด้วยนะครับนะฮะล่าสุดเนี่ยยอมมาจ่ายแล้วนะครับแต่ว่ากว่าจะยอมมาจ่ายเนี่ยโอ้โหนะก็เป็นเรื่องเป็นราวกันมาอยู่หลายวันนะครับ
0: อือ
1: คือเจ้าของร้านโต๊ะจีนนะครับชื่อว่าครัวทองโต๊ะจีนนะครับที่ปากช่องนครราชสีมานะไปแจ้งความเอาไว้ตั้งแต่16กรกฎาคมนะพี่นะฮะเขาบอกมีคู่บ่าวสาวคู่หนึ่งผู้ชายนี่เป็นต่างชาติผู้หญิงนี่เป็นคนไทยเจ้าสาวเป็นคนไทยมาติดต่อโต๊ะจีนของเขา130โต๊ะ
0: โอ้เยอะเนาะ
1: งานใหญ่นะ130โต๊ะนี่งานใหญ่นะ
0: ใช่
1: นะ130โต๊ะนี่โอ้โหนะฮะพันหนึ่งคนเหลือพัน1,300คนน่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมเราต้องประเมินว่า
0: โต๊ะละ10คน
1: โต๊ะละ10คนน่ะ
0: โต๊ะละ8พอ130โต๊ะโต๊ะละ8พอก็จะพันนั่นแหละ
1: คือก็พันคนน่ะมาว่าจ้างเขาจังครับโต๊ะละ 2,500 รวม130โต๊ะนี่ก็ 325,000 เพื่อจัดงานแต่งวันที่7กรกฎาคมนะฮะที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิโหงานใหญ่งานใหญ่ทำสัญญาวางมัดจำกันเรียบร้อยนะครับปรากฏว่าตอนมัดจำเนี่ยก็ครึ่งหนึ่งตามสัญญานะฮะก็ค้างจ่ายอยู่ประมาณ195,000ทางโต๊ะจีนก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเขาคงจะชำระมาแหละแต่งเสร็จชำระจ่ายแหละก็ไปจัดให้เรียบร้อยเลยครับ130โต๊ะเอาอาหารไปลงหูยฮะงานใหญ่ลงเสร็จเรียบร้อยผ่านมาจนถึงนะฮะเนี่ยเมื่อวานนี้แหละนะปาเข้าไปเกือบ2อาทิตย์อ่ะงานแต่งจบไปแล้วเนี่ยเจ้าของหน้าซีดเลยนะฮะเจ้าของโต๊ะจีนนะฮะบ่ายเบี่ยงมาตลอดพยายามทวงเงิน195,000จากคู่บ่าวสาวอ่ะพี
0: ่ครับ
1: บ่ายเบี่ยงนะนู่นนี่นั่นนะครับสุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้เจ้าของร้านได้รับการประสานนะครับว่าให้ไปเจอที่โรงพักสภ.เทพสถิตนะครับโอ้โหเจ้าของร้านบอกได้เลยครับผมรอสายคุณมานานแล้วรีบขับรถมาจากปากช่องนะครับ200กิโลเมตรมาที่โรงพักเพื่อมารับเงินอีก195,000บาทโอ้โหมีตำรวจเป็นพยานนะฮะทางคู่บ่าวสาวก็ขอโทษทางร้านนะครับว่าก็คงจะอาการพูดตรงๆนะก็นับซองมาออกมาแหละรอซองด้วย
0: นับซองหรือยังไงอ่ะ
1: ฮะมันเงินไม่พออ่ะจะนับซองมาสดๆเลยล่ะแต่ก็คงจะต้องหลายวันแสดงว่าต้องไปหาเงินอีกหลายวันนะมันอาจจะยังไม่พอนะนับซองออกมาเนี่ย
0: ต้องใช้ขาดทุนนั่นแหละ
1: ก็น่าจะ
0: ใช่ไหม
1: เจ้าสาวนะครับเจ้าสาวสงวนชื่อเขาไว้นะก็เธอบอกว่าสาเหตุที่ได้เงินช้าเนี่ยเพราะว่าแฟนต่างชาติเนี่ยโอนเงินมาเข้าบัญชีเธอแล้วเขียนนามสกุลผิดก็เลยทำให้ธนาคารเนี่ยต้องตรวจสอบใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์ก็ไม่สามารถที่จะเบิกเงินมาจ่ายทางร้านได้มันเป็นการสื่อสารกันผิดพลาดนะครับก็ต้องขอโทษทางร้านโต๊ะจีนด้วย
0: อ๋อ
1: นะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะจ่ายล่าช้า
0: อ๋อเป็นเงินที่โอนจากต่างประเทศ
1: อ๋อไม่ได้เรียกว่านับซองขออภัยอันนั้นประสบการณ์ส่วนตัวของผม
0: นับซองก
1: ่อนมาจ่ายบางคนนะพี่น้องมันก็เป็นภาระนะไอ้จัดงานแต่งเนี่ยบางคนเขาถึงไม่แต่งงานนะมีน้องที่รู้จักกันอ่ะบางคู่อ่ะถามทำไมไม่แต่งอ่ะไม่นะพี่จะอยู่กันอยู่กับแฟนอย่างนี้ล่ะพ่อแม่รับรู้แล้ว
0: เน
1: าะไม่แต่งหรอไม่แต่งเพราะว่าในส่วนหนึ่งก็
0: ค่าจัดงานมันแพง
1: ค่าใช้จ่ายการจัดงานสถานที่ค่าโต๊ะจีนนะค่าออกแกนไนท์การจัดมันต้องมีอะไรอีกโอ้นะฮะ
0: เยอะแยะไปหมดใช่
1: มันจัดงานทีค่าแต่งหน้าเจ้าสาวเจ้าบ่าวค่าชุดอีก
0: สารพัดจริงก็เข้าใจนะรุ่นใหม่เขาบอกว่าเขาไม่แต่งเขาไม่จัดงานหรอกเพราะว่ามันเปลืองสิ้นเปลืองเก็บเงินไว้ไปสร้างเนื้อสร้างตัวกันอะไรอย่างนี
1: ้พ่อแม่บางบ้านบอกโอ้ยแม่ใส่ซองให้เขาไปตั้งเยอะเราไม่จัดเลยนะลูกเออบ้านเราไม่จัดเลย
0: เอาคืนเอาจริง
1: แม
0: ่เอาจริงๆนะ
1: เพื่อนแม่20-30คนเลยนะ
0: ก็อย่าคิดว่าจะได้กำไรเอาจริงๆในสถานการณ์แบบนี้ต้องร่วงเชื่อไหมว่าตอนนี้เนี่ยคนอย่างเมื่อก่อนเนี่ยช่วงแบบเศรษฐกิจดีๆนะงานศพงานแต่งเนี้ยใส่ซองเนี่ยบางทีด้านนอกต่างจังหวัดเนาะ500คือพื้นนะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่า200นะจริงๆ
1: โอ้โห200พี
0: ่200แล้วใช่
1: ถ้าตีอย่างเมื่อกี้โต๊ะจีน 2,500 นะ8คนนะแล้วใส่มา200นี่ขาดทุน 1,000 แล้ว
0: ขาดทุนแน่นอนใช่
1: ขาดทุนนะถ้าใส่200นี่ขาดทุนแล้ว
0: อย่าหวังน้ำบ่อหน้าเลยขาดทุนจริง
1: ๆ
0: นะคะ
1: ก็คือแปลว่าถ้าจัดนี่คือ
0: ต้องทำใจเลยใช่นะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจนี่แหละจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้งานศพเนี่ยอย่างก่อนหน้านี้นะแถวบ้านเนี่ยมีงานศพเยอะนะก็แอบดูเวลาเขาใส่ซองญาติๆนะเขาบอกว่าวันนี้ต้องไป3งานแล้วคิดดูงานละ500-300มันก็เท่าไหร่แล้วต้องใช้เงินเขาก็เลยเดี๋ยวนี้เขาบอกว่านิยมกันก็คือ200พอทำบุญ200จริงๆมานอกต่างจังหวัดมันเนี่ยสะท้อนเศรษฐกิจว่ามันไม่ดีจริง
1: คร
0: ับ นะคะ
1: ของพ
0: ื้นเออถ้าเป็นแบบว่าชาวบ้านธรรมดาแต่ถ้าแบบคนที่แบบทำงานมีเงินเดือนเนี้ยก็โอเคอาจจะแบบ500เงี้ยไม่น่าเกลียดเน
1: าะแต่ถ้าเกิดเป็นชาวบ้านเนี่ยให้คิดใครที่กำลังจะแต่งงานคิดไว้ก่อนเลยว่ามีโอกาส200ถ้าตามต่างจังหวัดอะเน
0: า
1: ะ
0: มีโอกาสแน่นอนมีโอกาสแน่นอนนะคะก็มีโอกาสแหละเพราะนั้นยิ่งเลี้ยงแบบโต๊ะจีนอย่างเงี้ยนั่นแหละขาดทุนต้องทำใจเลยค่ะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะส่วนความคืบหน้าพูดถึงเรื่องเงินก็ต้องเรื่องนี้เลยค่ะชมรมซองต้านทุจริตประเทศไทยตีแผ่ข้อมูลว่ามีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแถวอีสานเตรียมจัดทัวร์ไปสปป.ลาวดงแล้วมีการเกณฑ์ในบรรดาผู้อำนวยการไอลากิจห้ามทำหนังสือไปราชการนะจะเก็บผัวละ 8,500 เดี๋ยวจะเดินทางกันในระหว่างวันที่24เนี่ยค่ะ24ถึง27ล่าสุดนักข่าวลงพื้นที่แล้วนะคะก็ไปถามท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอ๋อระบุจังหวัดมาแล้วสุรินทร์นะคะท่านผู้อำนวยการก็บอกว่ากิจกรรมนี้ไม่ใช่ภารกิจราชการ แต่เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดแล้วก็ไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐแต่อย่างใดสพม.ก็คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่อนุญาตให้ใช้หนังสือราชการพร้อมกำชับผู้บริหารว่าใครก็ตามที่ประสงค์เดินทางให้ใช้สิทธิ์ลากิจเอาลากิจเท่านั้นนะโดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมคำขอลากิจกันอยู่และยังไม่อนุมัติให้ใครก็ตามเดินทางเนื่องจากต้องพิจารณาตามระเบียบราชการอย่างรอบคอบค่ะเออเขาบอกว่ามันเป็นกิจกรรมการเดินทางเพื่อพบปะและแสดงมุทิตาจิตกับผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการซึ่งเขาจัดต่อเนื่องกันมาหลายปีทีนี้ใครจะไปเนี่ยต้องสมัครใจไม่มีการบังคับแต่ให้ใช้เงินส่วนตัวเท่านั้นนะคนละ 8,500 ไม่เกี่ยวกับงบของทางราชการแต่ว่ามันจะมีคนร้องไปที่เพจนี้ไงว่าให้ตามหน่อยว่าเนี่ยมีการเหมือนกับเออ
1: บังคับฟรีหรือเปล่าให้งบรัดงบหลวงหรือเปล่าอย่างเงี้ยเหรอ
0: เออเก็บหัวละ 8,500 เนี่ยเออเดินทางกันไปอะไรอย่างงี้นะคะแล้วเขาบอกว่าไอ้คนที่สมัครร่วมกิจกรรมเนี่ยเขาบอกว่าหนังสือที่เชิญมาเนี่ยเป็นหนังสือขอความร่วมมือไม่เกณฑ์หรอกไม่มีการเกณฑ์หรือบังคับผอ.อะไรหรอกขอให้สังคมรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายก่อนวิพากษ์วิจารณ์หน่อยประมาณนี้แต่ว่าทางเพจเนี่ยเขาไปลงว่าอย่างนี้ว่าเตรียมทัวร์ลาวเกณฑ์บรรดาผอ.ให้ลากิจห้ามทำหนังสือไปราชการเก็บหัวละ
1: 8,500
0: อ๋อเออไม่ได้เกณฑ์ก็คือว่าใครอยากไปก็ไปนะคะ 8,500
1: เพราะฉะนั้นว่าไปฟรีหรือว่าแบบว่า
0: เออ
1: ใช้งบ
0: ฟรีไม่ฟรี
1: ใช้งบแบบจะไปสัมมนาอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ 8,504 วัน
1: แล้วถ้าใช้เงินส่วนตัวนี่ไม่ได้หรอคือหรืออย่างที่ใช้เวลาใช้เงินส่วนตัวไป
0: ก็ได้ก็เหมือนไปเที่ยวไงเอานี่ไงก็ช่วงวันหยุดยาวอ่ะก็ไปได้ถูกไหมเอออ
1: ่าอ่าอย่างเงี้ยเออ
0: เออก็อาจจะลาสิบไปวันนึงอะไรอย่างงี้หรือเปล่าได้ไหมเ
1: ออ
0: ก็ได้นะเนี่ยช่วงวันเข้าพรรษาเออเนี่ยเออแต่ที่เขาระบุไป24ยังไม่หยุดนะ24อ่ะอาทิตย์หน้านู่นเข้าพรรษาเออแต่ที่ก็ไปต่ออาทิตย์นะได้อยู่ก็อาจจะลาวันนึงนะคะแค่นั้นเองก็ลากิจเอาเนี่ยอ่ะท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาท่านบอกว่าให้ลากิจเอาเพราะว่านี่ไม่ใช่ภารกิจราชการ
1: อืม
0: นะก็ไปได้ใช่ปะ
1: ได้ถ้าใช้เงินตัวเองเนาะ
0: ค่ะในระดับผู้ในการโรงเรียน 8,500 คงไม่ได้เยอะอะไรมากมายเนาะ
1: ผม
0: ค
1: ่ะเที่ยวกันนะครับ
0: เที่ยวกันเที่ยวกันที่แบบเอาจริงๆนะแต่ปลาวก็น่าเที่ยวนะ
1: ใช
0: ่น่าไปน่าไป
1: หลวงพ่อบางอะไรพวกนี้นะก็ไปก็น่าไปนะ
0: วังเวียงอ่ะเห็นบ่อย
1: วังเวียงก็น่าไปพี่เนาะ
0: ค่ะอืม
1: ก็เขาบอกเดี๋ยวนี้สะดวกก็ไอ้รถไฟเขาจากเวียงจันทร์ที่นั่งยาวๆไปถึงหลวงพระบางเนี่ยก็น่าเที่ยวดีนะ
0: อ
1: ยากไปนั่งรถไฟจากเวียงจันทร์คือเวียงจันทร์มันข้ามจากไทยไปง่ายไงแต่หลวงพระบางเนี่ยก็เองก็จะมีรถไฟยาวไปมันก็ดีเหมือนกัน
0: อืมค่ะ
1: เราพักกันสักแป๊บนะพี่เนาะ
0: สักเนาะได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย

0: ริง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทาน

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: อย่า

0: 6:14 กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทวันอังคาร21นะคะวันนี
1: ้21
0: วันสำคัญอะไรบ้างค่ะ
1: วันนี้แบบพี่ก็เป็นวันที
0: ่เป็นสำคัญ
1: วันจะหยุด3วันนับถอยหลัง
0: นี่คือ
1: เป็นวันนับถอยหลัง
0: นับถอยหลังวันอะไรครับนับถอยหลังวันหวยออกวันสำคัญ
1: บางคนนับถอยหลังจริงนะพี่เพราะว่าทำงานบางคนเนี่ยนะไม่ต้องอะไรเมื่อวานแอบถามพี่กวยนะพี่กวยเนี่ยแหละเป็นคนลาหัวท้ายนะครับจันทร์หน้ากับศุกร์หน้าแล้วได้หยุดยาว
0: เวลาที่ไหน
1: เอ
0: าลากลับบ้านเพชรบุรี
1: กลับบ้านเพชรบุรีก็จะได้หยุดตั้งแต่เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นั่นน่ะ
0: โอ้ย9วันเลยนั่นน่ะ
1: ลา2วันได้หยุด9วันน่ะใครไม่เอาเพราะฉะนั้นบางคนนับถอยหลังกันแล้วนะครับเตรียมตัวแล้วนะครับ
0: ค่ะอาวุโสไม่ว่ากัน
1: โอ้อาวุโสเนี่ยยิ่งตัวลาเลยฮะอ้าว
0: เรียกอาวุโสไม่ว่ากันใช่ไหมนั่นแหละและคือถ้าไม่อาวุโสมันไม่มีทางตลาดแบบนั้นนะขอบอกนะอาวุโสเท่านั้นถึงจะทำได้นะคะมองเมื่อวานอาวุโสคนนี้ปิดตำนานแล้วนะคะคมเฉือนคมนี่89เหรออ ๋อ89ปีนะคะโอ้โหเราจำได้ตั้งแต่เด็กนะคนนี้เนาะ
1: ใช่แล้ว
0: เสี้ยเสียนเสี้ยเสียนน่ะเสี้ยเสียนใช่ไหมคมพ่อของอันนะเสี้ยสิงฟงเสียชีวิตในวัย89ปีนะคะ89นี่คือนักแสดงฮ่องกงที่คนไทยรู้จักกันดีเนาะคนนี้เจ้าพ่อเจ้าพ่อเลยแหละเออหือเสี่ยเสียนเสี่ยเสียนนี่อยู่แกเป็นนักเป็นนักแสดงนักร้องเนาะใช่ไหม
1: อ๋อ
0: 89นี่เป็นนักแสดงอาวุโสก็บอกว่าจากไปอย่างสงบที่บ้านท่ามกลางสมาชิกในครอบครัวเพราะว่ามีปัญหาสุขภาพต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะในวัย89ปีนะคะเป็นพ่อของอยู่นะเสี่ยเสียนนี่เป็นพ่อของนั่นแหละนักร้องดังๆอ่ะนะคะที่กำลังจะมีคอนเสิร์ตนะคะคือถ้าใครเห็นหน้าคนนี้โอ้โหร้องอ๋อเลยนะคมเฉือนคมเนาะพระเอกตำนานไปเรียบร้อยถ้าเป็นบ้านเราก็ต้องสมบัติเมธานีนะ
1: โอ้รุ่นใหญ่รุ่นใหญ
0: ่รุ่นใหญ่
1: เห็นหน้าละ
0: สมบัติเมธานี
1: เล่นหนังเล่นแบบพวกหนังแบบเซียนไพ่หนังฮ่องกงเซียนไพ่อะไรพวกนี้นะ
0: นั่นแหละคนนี้ค่ะโอ้เท่มากเนาะสมัยก่อนเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะเป็นนักแสดงชายยอดนิยมนู่นเลยรุ่น70-80นั่นแหละนะคะเขาก็เป็นผู้กำกับด้วยนะเป็นทุกอย่างอ่ะแล้วก็ลูกก็เข้าวงการบันเทิงเนี่ยเสี้ยถิงฟงเสี้ยถิงฟงนั่นแหละคนนี้ลูกชาย
1: อันนี้ก็เสียด้วยโรคชราอะไรอย่างเงี้ยพี
0: ่ก็ใช่ก็89อ่ะ
1: 89แล้วเนาะโอ้งานยืดๆนะ
0: ค่ะเนาะค่ะบ้านเรานักแสดงก็อายุยืนนะเดี๋ยวนี้นี่ไงเสียนะอายุน้อยกว่าแล้วนะคุณยายอ่ะเรายังเคยอ่านข่าวเลยนะคะที่นามสกุลคุณยายมาลสี
1: คุณยายมาลสี
0: คุณยายมาลสีใช่คุณยายมาลสีอิสรางกูลณอยุธยานะน้อง
1: ครับผมครับผมเรื่องรู้เรื่องเป็นลูกสาว
0: ที่
1: ว
0: ่
1: าชอบคุยเล่นเลยนะ
0: ใช่ก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องปอดติดเชื้อเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าล่าสุดนั้นฉลองวันเกิด104 ปียังยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะน้องเอ้ยไม่ใช่104ดิ100ปีนี้106ปี
1: โอ้โห
0: ค่ะ
1: ยืดยืดจังเลยครับสุดยอดเลยครับ
0: 104 105ไม่ใช่106 105ปีละยายมาลสี
1: โอ้โห
0: ใช่ ดูโอ้โห
1: สงสัยจะถึง120อืม
0: เนาะ105ปีนะคะยังแข็งแรงมากแม้ว่าจะมีการหลงลืมไปบ้างตามการเวลาแต่ว่าลูกสาวที่เป็นผู้ดูแลก็คือพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งคือบ้านนี้เป็นนักแสดงทั้งหมดนะลูกๆเนี่ยก็บอกว่ากิจวัตรประจำวันของคุณยายมาลาสีนะ105ปีนะตื่นเช้าขึ้นมาหยิบกระเป๋าตังค์มานับเงินธนบัตรทุกใบลูกสาวก็จะเอาไปตากแดดแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะให้คุณยายนับทุกวันคือให้นับแบบเหมือนเคล็ดชีวิตประจำวันก็เดี๋ยวหยิบกระเป๋ามานับเงินจากนั้นก็จะออกกำลังกายด้วยการยกขวดน้ำนะคะยกขวดน้ำก็ยกถึงที่เตียงนั่นแหละแล้วก็อาหารการกินเนี่ยคุณยายเริ่มเคี้ยวได้น้อยลงหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาผักหลากสีไปปั่นผสมมะนาวน้ำผึ้งเกลือเล็กนิดหน่อยหลอกล่อให้ทานได้ง่ายเพื่อจะได้รับสารอาหารครบถ้วนนี่แหละตอนนี้ก็ว่าสิ่งที่ต้องระวังขั้นสูงสุดคือการติดเชื้อเพราะว่าหมอบอกว่าคนอายุ105ปีเนี่ยไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วค่ะน้องๆเพราะฉะนั้นเวลาใครไปบ้านเนี่ยจะเปิดห้องเข้าไปเยี่ยมเนี่ยเป็นเรื่องยากแล้วขอให้ทุกคนเข้าใจแม้ว่าคนในครอบครัวบางคนเนี่ยต้องสื่อสารผ่านกระจกนะคะไม่ใช่ว่าจะเข้าไปได้ทุกคนเวลาจะเข้าไปคุยกับคุณยายต้องอาบน้ำสระผมสวมแมสทุกครั้งก่อนเข้าพบไม่งั้นคุณหมอบอกว่าติดเชื้อแน่นอนเพราะว่า105ปีไม่มีภูมิคุ้มกันเลย
1: อ๋อถ้าติดเชื้อเนี่ยไม่มีอะไรป้องกันเลยเน
0: า
1: ะ
0: ไม่มีเลยไม่มีเลยขนาดว่าอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยในฟีอ้อยเขาเล่าว่าคุณยายมาลาสียาโดนเนี่ยโดนสร้อยอ่ะปุ่มตรงสร้อยคอนี่ไงไม่ทราบนะข่วนนิดเดียวเป็นแผลเล็กนิดเดียวนะติดเชื้อเพราะว่าคุณยายไปเกาแล้วมันลามจนนอนโรงพยาบาลถึง4เดือนนะคะ
1: โ
0: อ้เออ
1: ครับ
0: นอนโรงพยาบาล4เดือนค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยพี่อ้อยบอกว่าเป็นโอ้พระมหากรุณาธิคุณนะในหลวงรับคุณยายไว้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยจนหายปกติตอนนี้ก็นี่แหละต้องดูแล24ชั่วโมงนะคะนี่ค่ะก็เห็นบอกว่าขนาดคือตอนนี้จ้างพี่เลี้ยงเป็นสาวเมียนมามาดูแลเนาะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งพี่เลี้ยงคนนี้จะดูแลดีมากอาบน้ำตัดเล็บให้ดูมวยแต่คุณยายชอบดูมวยแล้วก็เต้นรำด้วยกันจนยายมาลาสีติดพี่เลี้ยงพม่าคนนี้หนักมากขนาดพี่เลี้ยงบอกว่ายายขอตัวไปทำกับข้าวก่อนนะคุณยายร้องไห้แบบโอ้โหเหมือนพี่เลี้ยงจะออกจากบ้านอ่ะนี่คือขอตัวไปทำกับข้าวนะคะ
1: น่ารักเนาะ
0: ผูกพันพี่อ้อยลูกสาวก็บอกว่าโอ้โหผูกพันกับนี่แหละคนที่ดูแลมากก็คือต้องใกล้ชิดกันตลอด24ชั่วโมงอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วเชื่อไหมว่าอายุ105ปีบนอยากเล่นละคร
1: โอ้
0: เออ
1: แสดงว่า
0: ความทรงจำยังมีใช่คุณยายนี่โอ้โหไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องเนาะละครแกเนาะ
1: โอ้โหหมดสิทธิ์แล้วแหละใช่ไหมแค่แบบเจอหน้าผู้คนยังไม่ได้เลยอ่ะเออ
0: ค่ะนี่แหละก็น่าจะเป็นนักแสดงที่อายุยืนยาวที่สุดตอนนี
1: ้อืมครับ
0: ค่ะนะคุณยายมาลาสีคุณยายศิลปิน5แผ่นดินตัวจริงนะคะขอให้คุณยายแข็งแรงนะคะ
1: อืมครับผมนะอยู่เป็นร่มใสนะกับคนบันเทิงอะเนาะนะ
0: คร
1: ับให้กับครอบครัวด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: มารีวิวงานแต่งคุณณเดชน์กับน้องยาย่ากันหน่อยปกติแล้วคนที่ไปเนี่ยต้องเป็นคนรีวิวนะแต่อันเนี้ยเจ้าตัวรีวิวเองครับ
0: รีวิวเอง
1: รีวิวเองเลยก็หลายคนยกให้เป็นงานวิวาแห่งปีนะครับสำหรับงานของณเดชน์กับยาย่านะเพราะว่าศิลปินซุปเปอร์สตาร์ทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับนะโอ้โหมารวมกันอยู่ที่โรงแรมดุสิตธานีในวันนั้นนะฮะหนึ่งในนั้นที่เซอร์ไพรส์นะเขาบอกว่าน้องน้องลิซ่านะครับลิซ่าแบ็คพิงค์นะ
0: ค
1: เดินทางมาร่วมงานแต่งงานด้วยนะฮะเชื่อไหมว่าณเดชบอกเพิ่งเจอลิซ่าเป็นครั้งแรกในชีวิต
2: โอ้
1: เออนะเขาก็บอกเขาก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยโมเมนต์ที่ลิซ่ามางานเขาไม่คิดเลยอ่ะเขาไม่คิดเลยว่าลิซ่าจะให้เกียรติมางานอ่ะก็ลิซ่ามาในนามเป็นแขกของน้องยาย่านะครับมาร่วมยินดีกับเราทั้งสองคนก็ขอบคุณมากแล้วณเดชบอกผมนี่ตื่นเต้นกว่าเจอเจ้าสาวอีกวันนั้นอ่ะไม่เคยเจอนะครับแล้วก็ยอมรับว่าเห็นครั้งแรกแล้วเนี่ยลิซ่าน่ารักมาก
2: ค่ะ
1: นักข่าวถามแล้วน้องลิซ่าอวยพรว่าอะไรนะครับณเดชบอกเขาก็แสดงความยินดีด้วยลิซ่าแสดงความยินดีด้วยผมก็ไม่ค่อยกล้าคุยส่วนใหญ่จะเป็นน้องยาย่ามากกว่าที่คุยแทนยาย่าคุยเยอะกว่านี
2: ่
1: ณเดชเขินใครเขินลิซ่าเขาบอกว่าก็โดยรวมแล้วก็รู้สึกนั่นแหละนะฮะเซอร์ไพรส์แล้วก็ขอบคุณที่นะระดับลิซ่ามางานแต่งโอ้นะครับ
0: เวลาอันนี้เราก็นั่งคิดไปนะเวลาเขาเชิญการส่งการ์ดนี่เขาส่งกันยังไงไปทางไหนเพราะว่าณเดชยังไม่แบบว่าไม่ได้รู้จักกันส่วนตัวใช่ไหม
1: ใช่ก็เดี๋ยวนี้ก็น่าจะถ้าดาราด้วยกันก็อาจจะเป็นแบบไอ้อินบ็อกซ์ไปเนาะอินบ็อกซ์ไปหรือโทรไปหาอะไรอย่างนี้มากกว่านะผมก็เดานะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขามีคอนเนคชั่นกันยังไงนะฮะแต่ส่วนใหญ่เห็นดาราก็อาจจะมีไลน์กลุ่มมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องยาย่าเป็นคนชวนนะครับแล้วลิซ่าก็อาจจะเคลียร์งานเคลียร์อะไรก็มาร่วมนะครับในงานแต่งด้วยเพราะว่าหนึ่งในโมเมนต์ที่คนจำภาพงานแต่งได้เลยนี่ก็คือโมเมนต์การถอดเสื้อนะฮะคือมันเป็น after party แล้วมันก็สนุกแล้วไงตอนนั้นเนาะต้องมีถอดเสื้อเต้นหมายถึงณเดชนะไม่ใช่น้องยาย่านะณเดชถอดเสื้อนะฮะคุณณเดชถอดเสื้อเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าก็มันเป็นไปตามอารมณ์นะตอนนั้นนะครับตอนเขาจะบอกถ้าพูดโดยรวมก็รู้สึกเซอร์ไพรส์กับตัวเองมากกว่าที่แบบขึ้นเวทีแล้วไปถอดเสื้อร้องเพลงนะแล้วก็แบบไปเรื่อยอ่ะนั่นเดี๋ยวเราก็ไปเรื่อยตอนนั้นคงอารมณ์มันเต็มที่แล้วอ่ะพี่มัน
0: นะมีแบบเอาอย่างนั่นเดี๋ยวนี้มีเมาไหมไม่มีเนาะคงไม่มีเมามันนี่เนาะ
1: แค่สนุกกว่านั้นทำให้สนุกอะแต่วันนี้ก็คงต้องมีนะพี่นะก็คงมีฉลองกันอะฉลองกันก็มันเลยทำให้แบบว่ากล้าขึ้นไปถอดทรงถอดเสื้ออะไรแบบนี้ฮะครับ
0: ใช่ไหมค่ะก็แล้วช่วงนั้นคือลิซ่าไม่อยู่แล้วใช่ไหม
1: ใช่ก็น่าจะน้องจ้าก็มาฉลองกันตอนนะเพราะในคลิปไม่ค่อยเห็นในคลิปก็คงจะเป็นเพื่อนๆที่อยู่กันดึกๆนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะมันเป็น after party แล้วพี่ตอนนั้นอ่ะ
0: คงจะเฉพาะสนิทจริงๆเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ทีนี้ผมบอก
0: ค่ะ
1: แต่งงานกันอย่างนี้แล้วมีโอกาสจะได้เล่นละครเป็นพระเอกนางเอกกันไหมอ่ะคือคนก็จะแบบถ้าเล่นแล้วคนจะอินไหมสมมติมันต้องมีบททะเลาะกันมีอะไรกันอย่างเงี้ย
0: อ๋อ
1: เขาจะได้เล่นเขาผู้จัดจะเอาณเดชกับยาย่ามาเล่นด้วยกันไหมคือพอคนความรู้สึกคนเฮ้ยเขารักกันขนาดนี้พอมาเล่นแล้วมันต้องทะเลาะกันเนี่ยมันก็ดูแบบเออเนาะสมมติเพราะหนังไทยมันต้องมีอยู่แล้วพ่อแม่งอนอะไรเนี่ยใช่ไหมพี่แบบว่าพระเอกทะเลาะกับนางเอกอะไรแบบเนี้ย
0: ใช่ไหม
1: ก็
0: เป็นการแสดงมีแต่คิดว่าน่าจะมีนะ
1: ใช่ณเดชก็บอกว่าจริงๆก็แอบคุยกันเหมือนกันนะว่าเออถ้าเราได้เล่นถ้าเล่นด้วยกันน่ะจะเล่นแนวไหนก็คุยกันขำๆนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดแพลนเอาไว้เลยว่าอยากเล่นแนวไหนแต่อยากกลับมาทำงานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าจะแบบมันขายจิ้นไม่ได้แล้วนะณเดชบอกนะจิ้นมันหมดไปแล้วอ่ะ มันไม่ใช่คู่จิ้นแล้วอ่ะนะครับเพราะว่า
0: ไม่คู่จิ้นแล้วนี่คือแต่งงานแล้ว
1: สามีภรรยาแล้วใช่ก็เขาบอกอาจจะต้องเป็นละครที่มีการประชันฝีมืออะไรกันสักอย่างหนึ่งนะครับท่านเดชบอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะเล่นอยากจะเล่นละครกับน้องยาย่านะครับอยากจะเขาไม่ได้บอกละครอยากจะกลับมาทำงานร่วมกันก็หมายถึงอาจจะเป็นซีรีส์ใช่ไหมเป็นภาพยนตร์เป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับเขาบอกว่าถ้าได้กลับมาเล่นด้วยกันก็คงเป็นอะไรที่แบบรีเฟรชดีอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เขาใช้คำนี้แล้วมันก็คงจะรีเฟรชดี
0: โอ้ก็เดี๋ยวนี้มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาบอกว่าช่วงที่มีปาร์ตี้ไม่แน่ใจว่าลิซ่าอยู่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยในข่าวเขาบอกว่าลิซ่าเนี่ยนะลิซ่าจุ๊บเอลยาย่าต่ออันนี้อยู่ในช่วงไหนไม่รู้นะน่ารักมากเลยอ่ะใช่
1: จุ๊บเอวอ่ะพี่
0: ก็แสดงว่าจุ๊บเอวเลยน่ารักมากคือยาย่าอยู่เนี่ยยังอยู่ในกางเกงยีนุ่งกางเกงยีนอ่ะเสื้อสีชมพู
1: อ๋องั้นนั่นแหละอัพเตอร์แล้วพี
0: ่เอาจริงเหรอเอาแสดงว่าลิซ่าอยู
1: ่
0: ลิซ่าอยู่โอ้โห
1: มีไม่ให้น้องลิซ่าโชว์ทุกเพลง
0: สุดยอดเลยเนาะเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะก็เขาบอกว่ามีเฉพาะคนพิเศษเท่านั้นนะคะที่อยู่ในช่วงเวลาหลังโอลิซ่าอยู่ยาวเลยอ่ะเพราะว่ายังใส่ยังแต่งชุดเดิมอยู่ค่ะก็คนที่โพสคลิปนี้ก็คือเป็นคิมเบอร์รี่นะคะเป็นคลิปที่ลิซ่าจุ๊บเอลยาย่าหลังจากเซ็นลายเซ็นให้กัน
1: ก็ถามว่านักข่าวไปถามเนี่ยแล้วคืนนั้นเนี่ยดึกขนาดนั้นเช้าตื่นกี่โมงแล้วเดชบอกตื่นเที่ยงอ่ะพี
0: ่
1: เขาบอกหลับไปกี่โมงไม่รู้แต่ตื่นเที่ยงอ่ะตื่นมาเนี่ยเขาบอกหน้าบวมโซเดียม
0: บวมโซเดียม
1: ครับคงจะมีกินมีดื่มแหละนะ
0: อ๋อปกติเขาก
1: ินเยอะหน่อยปกติ
0: เขาไม่ได้เขาไม่ได้กินอะไรขนาดนี้เน
1: า
0: ะ
1: โอ้ปกติดารานี่เขาคุณณเดชน์เขาวิ่งด้วยเนี่ยกลางคืนไม่กินแล้วนะแต่ว่าง านแต่งทั้งทีต้องมีฉลองกันหน่อยล่ะ
0: ค่ะเนาะจากคู่นั้นมาคู่นี้เมื่อวานนี้โอ้โหไฮโซน้ำหวานร้อนระอุชาวเน็ตนั่งไม่ติดนะคะไฮโซน้ำหวานนี่เป็นภรรยาของนาวินต้านะคะด็อกเตอร์นาวินเยาวะพลกุลนาวินต้านักร้องนักแสดงก็เธอไลฟ์สดแบบจัดหนักเขาบอกว่านี่เป็นปัญหาที่เก็บมานานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเธอซึ่งเป็นสะใภ้กับครอบครัวของสามีโดยเฉพาะความละเอียดอ่อนเรื่องการเงินเธอของขึ้นเลยระบายความอัดอั้นตันใจแล้วก็ตั้งคำถามกับนาวินต้าสามีอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับพฤติกรรมของน้องของนาวินต้าที่มองว่าเธอน่ะเคี่ยวเกินไปเธอบอกว่าเคี่ยวอะไรเธอโดนตามทวงเงินค่าไอติม40บาทจนสุดท้ายต้องโอนให้อ่ะเธอบอกว่านี่แหละเป็นเรื่องที่เสียความรู้สึกอย่างหนักเวลาเธอก็ปลดไลฟ์สดเปิดเผยหมดเลยนี่คนก็รู้เลยว่าอีเวลาเธอไม่พอใจนี่คือระบายหมดเลยนะคะเธอบอกว่าเวลาเธอพาครอบครัวฝ่ายสามีไปกินอาหารมื้อใหญ่หลักหมื่นหลักแสนเธอจ่ายด้วยความเต็มใจแล้วไม่เคยแม้แต่จะคิดเงินหรือว่าทวงถามไม่แชร์ไม่อะไรทั้งสิ้นเธอเลี้ยงหมดเลยแต่ไปกินกันไอติม40บาททวงเธอบอกว่าที่ผ่านมาเธอให้ความสำคัญและดูแลพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายอย่างเท่าเทียมช่วงเทศกาลสำคัญนะปีใหม่หรือวันไหนๆก็ตามจะมีของขวัญและเงินก้อนดูแลอย่างสม่ำเสมอให้พ่อแม่ตัวเองเท่าไหร่ก็ให้พ่อแม่สามีเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่ได้รับกลับมาคือการถูกปฏิบัติในเรื่องเล็กๆน้อยๆเธอรู้สึกว่าถูกลดคุณค่าแล้วก็พีคกว่านั้นนะตอนที่ไลฟ์สดแบบนี้หันไปพูดกับสามีว่า จริงไหมที่เป็นเรื่องแบบนี้เธอบอกว่าทำไมไม่เคยเห็นมาปกป้องเธอเลยเป็นเกาะกำบังให้เลยนาวินต้าทำได้เพียงนั่งฟังด้วยสีหน้านิ่งๆก่อนที่ไฮโซน้ำหวานภรรยาจะทิ้งท้ายแบบเจ็บปวดว่าพฤติกรรมที่ใครว่าน่ารักสำหรับน้ำหวานแบบนี้รับไม่ได้จริงๆแล้วเธอก็เล่าว่าตอนนี้ถึงขนาดพ่อสามีบล็อกเธอทุกวิถีทางบล็อกเบอร์เลยพ่อสามีบล็อกเลยค่ะเธอก็บอกว่าบล็อกเธอไปเรียบร้อยแล้วทางโน้นนะคะเธอบอกว่าเธออยากจะเลิกเหมือนกันแต่ว่าก็เห็นแก่ลูกๆกี่คนละ3คนแล้วนะน่ารักเลยนะอู๋ที่คือครอบครัวถ้าเป็นโบราณเขาบอกว่าความในไม่ให้ออกความนอกไม่ให้เข้าไว้ใช่ไหมต้องร่วงเนาะ
2: ครับครับ
0: แต่ใช้กับภรรยาของนาวินต้าไม่ได้ค่ะเธอเดือดมากเมื่อวาน
2: แล้ว40บาทเหมือนผมฟังในคลิปในท่อนนี้ด้วยนะแล้วคุณนาวินต้าก็บอกว่าก็ครอบครัวเขาเป็นแบบนี้
0: โอ้โหก็คือว่าเขาอเมริกันแชร์ใช่ไหม
2: ประมาณลักษณะแบบนั้นนะฮะ
0: ลักษณะแบบนั้นว่าครอบครัวเป็นแบบนี้เพราะว่าก็คือเวลาไปไหนมาไหนก็คือแชร์เท่ากันกินไอติม40บาทก็ต้องจ่ายอะไรอย่างนี
2: ้
0: แต่ว่าคุณน้ำหวานแกรับไม่ได้ตรงที่ว่าเวลาไปเป็นครอบครัวใหญ่ๆเนี่ยอาหารมื้อใหญ่เป็นหมื่นเป็นแสนเธอจ่ายคนเดียวเธอจ่ายได้ทำไมไม่คิดตรงนั้นเธอแค้นตรงนี้ไงเธอรู้สึกว่าเธอแบบว่าเฮ้ยทำไมเรื่องยิบย่อยแบบนี้ต้องมาทำอะไรแบบนี้เธอไม่พอใจอย่างแรงโอ้โหแล้วดูเหมือนนาวินต้าจะเปิดทางให้เธอไลฟ์สดได้ตามสบายอ่ะ
2: แ
0: ล้วอย่างเงี้ยครอบครัวจะอยู่ยังไง
2: ก็ไม่รู้ว่าตอนพูดเขาเหมือนง่วงๆกันอ่ะไม่รู้ว่ายังไงกันนะฮะ
0: ดูจากหน้าเนาะ
2: ดูแบบง่วงๆก็เลยแบบ
0: ง่วงๆเหนื่อย
2: ลองไปฟังนะคุณผู้ฟังลองไปหาฟังเลยเชื่อว่าหลายคนอาจจะฟังแล้วหรือบางคนยังก็ลองฟังดูนะเพราะว่ามันก็ดูแบบ
0: ด้วยกัน
2: เนี่ย
0: มัน
2: เรียกว่าแฉแหลก
0: แฉแหลกจริงๆแหลกจริงๆนะเพราะว่าเหมือนกับเธอไม่ทนแล้วอะไรประมาณเนี้ย
2: นะคนกำลังโกรธอ่ะคนกำลังโกรธ
0: โกรธมาก
2: ครับผม
0: ค่ะ
2: ปิดท้ายกีฬาสักนิดหนึ่งเนาะนะครับก็กีฬาเมื่อวานนี้ทีมชาติสเปนนะครับกลับถึงประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นรถแห่
0: ไปเร็วเนาะค่ะ
2: เร็วที่กลับเลยนะครับกลับเลยแล้วก็ขึ้นรถแห่สุดยิ่งใหญ่นะเนี่ยนะฮะก็เนี่ยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับเขาบอกว่าแฟนบอลที่ประเทศสเปนนะตามถนนหนทางเนี่ยประมาณ2 ล้านคนนะ
0: โอ
2: ้
0: โห
2: ออกมายืนรอต้อนรับนะครับนักกีฬานะฮะของพวกเขานะครับ

0: กูกูเลย่านะครับมันมีสีได้สังเกตมันจะมีนักบอลคนหนึ่งนะเขาจะหัวกูกูนะฮะวิ่งไปทั่วสนามเลยนะฮะแบ็คซ้ายคนนี้นะครับ
1: อือฮึ
0: เมื่อวานเพิ่งอ่านประวัติเขาบอกว่ากูกูเลย่าเนี่ยลูกจะเป็นออทิสติก
1: โอ้
0: คลอดลูกมาได้เมื่อประมาณสัก4ปีที่แล้วถ้าสังเกตว่าเอ๊ะทำไมลูกเราพูดช้าตอบสนองช้านะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ย้ายมาอยู่กับเชลซีย้ายมาใช้ชีวิตในลอนดอนนะฮะก็ปรับตัวลำบากไหนจะเรื่องภาษาไหนจะเรื่องโรงเรียนที่จะให้ลูกไปเรียนก็ตอนแรกเนี่ยพอทราบว่าลูกเป็นออทิสติกก็ต้องย้ายโรงเรียนจากเด็กที่เรียนโรงเรียนกับเด็กทั่วไปนะครับก็ต้องเปลี่ยนไปเรียนโรงเรียนแบบที่ดูแลเด็กออทิสติกโดยเฉพาะ
1: ค่ะ
0: ก็ชีวิตก็ฝ่าฟันความนี่แหละนะโหเจอทั้งปัญหาสารพัดนะครับแต่สุดท้ายก็คุณเลย่าก็ดูแลทำหน้าที่ได้ดีทั้งในสนามทั้งนอกสนามนะครับทั้งเป็นคุณพ่อที่ดีแล้วก็เนี่ยเป็นแบ็คซ้ายที่คว้าทั้งแชมป์ยุโรปคว้าทั้งแชมป์โลกจนไม่รู้แกพูดเล่นพูดจริงแกบอกว่าตอนนี้แกจะเลิกเล่นทีมชาติแล้วเพราะว่าแกประสบความสำเร็จไม่รู้จะเอาอะไรอีกแล้วอ่ะแกบอกว่าแกได้มาทั้งแชมป์โลกทั้งแชมป์ยุโรปแล้วอ่ะแล้วตอนนี้ก
1: ็
0: กำลังจะย้ายกลับไปที่สเปนนะครับไปอยู่กับรีมาริดนะฮะก็เมื่อวานนี้แห่รอบกรุงมาดริดนะครับก็มีแฟนๆนะครับคนสเปนนะเกือบ2,000,000คนนะฮะแล้วก็มีสมเด็จพระราชานะครับกับสมเด็จพระราชินีของสเปนนะรอต้อนรับอยู่ที่พระราชวังนะฮะโอ้โหเห็นภาพแล้วฟุตบอลนี่มันเป็นชีวิตของผู้คนจริงๆนะในยุโรปนะ
1: ค่ะ
0: ไม่รู้ว่าคนไทยถ้าเรามีโมเมนต์ได้ไปฟุตบอลโลกบ้างเราจะขนาดไหนไม่รู้นะ
1: เ
0: ออถ้าเรายังไม่อยากนึกภาพว่าเราจะถ้าเราเป็นแชมป์คนไทยจะออกมาตามถนนหนทางกันหลักล้านคนอย่างนี้ไหมนะ
1: นั่นน่ะสิ
0: ยังไม่เอาแค่ว่าขอให้ได้ไปก่อนเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะเขายืนยันแล้วนะครับพี่ว่าฟุตบอลโลก2030นะครับอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีทีมทั้งหมด64ทีม
1: โอ้โหตามที่เรารายงานกันตลอดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ FIFA ยืนยันแล้วนะครับว่าจะมีการเพิ่มทีมจาก48เป็น64เพราะฉะนั้น
1: 64
0: โควต้าเอเชียเนี่ยผมว่าต่ำๆต้องมี12ทีมแล้วนะทีเนี้ย8ทีมนะ
1: ทีมไทยมีสิทธิ์แล้วล่ะถ้าอย่างนั
0: ้
1: นอ
0: ่
1: ะ
0: ได้ไหม12ได้ถึงไหมเออ12ทีมในเอเชีย
1: เออ
0: มียุคของ
1: พี่
0: ซิโก้เนี่ยเราเคยเข้าไปถึงรอบคัดเลือกรอบ10ทีมสุดท้าย
1: เออเห็นไหม
0: เนี่ย
1: ได้ทั้งนั้น
0: เนี่ยถ้าเป็นตอนนี้นะได้แล้ว
1: เออได้แล้วแน่นอน
0: จะรู้ว่ายุคนี้จะเข้าถึงอีกหรือเปล่านะ
1: เออน่าจะได้นะ
0: รุ่น64ทีมฟุตบอลโลก
1: 64โอ้แล้วคิดดูเราเคยทำมาแล้วเข้าถึงรอบ10แล้วแสดงว่า12ไม่เกินฝันน้องโด
0: มไม่เกินฝันไม่เกินฝัน
1: ไม่เกินฝันโอ้โหสุดๆ64
0: แต่ว่าเราเนี่ยอันดับที่ประมาณ100นิดๆนะพี่นะ101 102 อะไรประมาณที่ผมจำตัวเลขนี่ไม่ได้อ้าวแล้วถ้าวัดว่า64ทีมคืออันดับที่1ถึง64เราก็ยังไม่ได้นะ
1: โอ้ยังไม่ได้เนาะยังไม่ถึง
0: แต่เรายัง
1: ไม่ถึง 80% นะเออ
0: แต่ต้องไปดูว่าถ้าเอาเฉพาะเอเชียไม่รู้เราอันดับถือว่าเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของเอเชียเนาะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวไอ้พรุ่งนี้มาบอกเดี๋ยวผมขอเป็นนัดก่อน
1: เรา
0: อาจจะอยู่ใน1ใน12ของเอเชียก็ได้
1: น
0: ั
1: ่นแหละ
0: ไม่แน่แล้ว
1: น
0: ั่
1: นแหละเออไม่แน่จริง
0: ๆเอาวะอาจจะได้เห็นในยุคนี้แต่ว่าเราทีมชาติไทยไปบอลโลกได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได
1: ้4ปีนี้เราจะปั้นคนใหม่เด็กใหม่ได้ทันไหม
0: นะก็ต้องพยายามนะพี่นะหาดาวดวงใหม่ขึ้นมาให้ได้นะ
1: ใช่
0: แทนธีรธรธีรศิลป์อีก4ปีนี่คงไม่น่าไหวเนาะ
1: ก็ฝากมาดามแป้งแหละมาดามแป้งก็ไปนะไปชมฟุตบอลโลกอยู่นะเห็นแกก็

0: ู้สึกเหนื่อยเหนื่อย
1: ถ่ายรูปอยู่นะ
0: โพสเออไปร่วมค่ะแต่โพสอยู่ที่นิวยอร์กอ่ะอืม
1: ใช่ที่ในสนามใส่ชุดขาวไปเลยฮะ
0: ตอนนั้นก็4 ปีนะ4 ปีก็ถือว่าก็น่าจะนานอยู่นะเออค่ะปิดเนาะกีฬาและบันเทิงปิดเลยค่ะ
1: ก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91G และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
0: ค่ะขอบคุณด้วยนะคะ
1: ครับ
0: มาดูแสดงความยินดีกับคุณชัดชาติซะหน่อยผู้ว่ากทม.สมัยที่2หมาดๆล่าสุดเมื่อวานนี้กรรมการบริหารมูลนิธิต่อต้านการทุจริตนะคะได้ไปมอบโล่รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตประจำปีนะคะก็พิจารณาให้รางวัลคือเขาให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดหลักความโปร่งใสผลักดันการปรับปรุงกระบวนการทำงานของกทม.ให้เป็นระบบดิจิทัลเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และก็เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้ประชาชนสามารถตรวจสอบดำเนินงานได้นะคะก็เลยได้รับรางวัลไปนะคะอ๋อก็บอกว่าทางมูลนิธิต่อต้านทุจริตเนี่ยชื่นชมที่กรุงเทพนำไอตัวเนี้ยแอปทัฟฟี่ฟองดูมาใช้ถือว่าเป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแสได้ดีมากเออนะคะก็เลยได้เป็นรางวัลประเภทองค์กรดีเด่นต่อต้านการทุจริตนะคะแล้วก็มอบให้กับตัวของท่านผู้ว่าด้วยค่ะนะคะมีอยู่5รายหนึ่งในนั้นก็เป็นคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ที่ได้รับรางวัลนี้ค่ะ
1: โอ้ครับผม
0: ค่ะ
1: โอ้นี่ฮะก็คือเป็นกำลังใจนะให้คนทำงานนะอย่างนี้นะก็มีกำลังใจในการแบบนะต่อต้านเรื่องทุจริตต่อไป
0: ค่ะ
1: สนุก
0: เนาะ
1: ครับค่ะจริงๆก็เข้ามานะกทม.ในช่วงแม่นะเจอปัญหาพอดีเลยนะ
0: โอ้เยอะเยอะ
1: ไฟไหม้
0: ป
1: ั
0: ญหาเยอะ
1: เลยคือไฟไหม้ไฟไหม้
0: ไฟไหม้ตึกถล่มนะ
1: ฮะเออไฟไหม้
0: พระรามสองเออพระรามสองก็เยอะนะสมัยที่แล้วเนาะเออเยอะแยะมากมายค่ะ
1: นะ
0: ค่ะ
1: เราพักฟังเพลงสดสักเพลงมาที่นะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้าย
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิทชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิทชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3 ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นจ

0: าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะน้องดง
4: ครับผมนะฮะ
3: ค่ะ
4: พาไปที่พัทยาเมื่อคืนนี้นะครับเออ

0: ค่ะ
1: เนี่ยเขาบอกว่าคืนไหนมาตั้งขายกันเนี่ยก็จะจับทั้งหมดคือถ้านักท่องเที่ยวเอาไปเองเอาไปตั้งเองอ่ะไม่เป็นไรเอาไปตั้งนั่งดื่มนั่งกินอะไรกันไม่เป็นไรแต่ถ้ามีผู้ประกอบการเนี่ยมาตั้งแล้วก็ให้คนเช่าอย่างเงี้ยหาดพัทยาเขาไม่ยอมนะพี่ตรงเนี้ย
0: เจ้าหน้าที
1: ่ไม่ยอมปรากฏว่าใช่ปรากฏว่าพวกพ่อค้าเนี่ยก็จะเอาเก้าอี้เนี่ยนะฮะเอาเสื่อเนี่ยนะฮะมาซ่อนๆไว้ตามต้นไม้ก่อนกะว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไปก็จะเอาออกมาวางขายอาจจะตัวละ50 บาทไหมนั่งชายหาดไหมนั่งอะไรอย่างงี้ไหมอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกไม่ได้นะพัทยาตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพื้นที่สาธารณะจะมาทำมาหากินแบบนี้ไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ก็ใครไปก็เตรียมไปเองนะใครอยากไปนั่งชายหาดเย็นๆค่ำๆดึกๆรับลมเนี่ยนะฮะต้องเตรียมอุปกรณ์ไปเองเก้าอี้สนามเลยต้องเตรียมไปเอง
0: ค่ะ
1: เนาะฝากเอาไว้เพราะว่าอาจจะมันจะน่าจะเรื่องของการจัดระเบียบอะพี่จัดระเบียบผู้ค้าพ่อค้าด้วยนะครับ
0: ค่ะมีเรื่องทุกวันเนาะพัทยาภูเก็ตเมืองแหล่งท่องเที่ยวนะคะหลายๆเมืองเนาะค่ะตอนนี้หลายจังหวัดก็มีการจัดอันดับกันนะคะเรื่องของเกี่ยวกับการทุจริตเรื่องเกี่ยวกับการสอบบรรจุข้าราชการนะคะเขาเรียงตามจำนวนเพจที่ระบุมาว่าจังหวัดไหนมีเอี่ยวที่สุดนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะนี่เขาบอกว่าประชาชนเข้าไปแสดงความเห็นจำนวนมากหลายคนเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงนะเพราะว่าดูแล้วมันเป็นการแบบตอนนี้หลายคนไม่เชื่อมั่นในระบบการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเลยอ่ะน้องดุ้งเวลารับสมัครเนี่ยบางคนบอกว่าจะไปเลยไปก็ไม่ได้หรอกพวกที่เขาจ่ายตังค์ก็ได้นะคะตอนนี้ก็มีการจัดอันดับว่าจังหวัดที่มีการเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตการสอบบรรจุมากที่สุดนะคะสุราษฎร์ธานีอันดับ1ปทุมธานีกับนนทบุรีเท่ากันอันดับ2นครราชสีมาอันดับ3กระบี่อันดับ4และสุพรรณบุรีอันดับ5นี่หลายคนก็เลยนั่นแหละบอกว่าต้องรีบตรวจสอบข้อเท็จจริงนะไม่งั้นเสียชื่อตามจังหวัดนี้มากเลยนะคะเพราะว่าตัวเลขกับรายชื่อจังหวัดที่ปรากฏในโพสต์เนี่ยเขายังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานของรัฐนะว่าเป็นมีจำนวนผู้กระทำความผิดที่สิ้นสุดตามกฎหมายแล้วจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าหลายคดียังคงอยู่ในระหว่างการกระบวนการตรวจสอบและการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะตอนนี้ไอ้คนที่โกงสอบเขาบอกว่าถูกบรรจุไปแล้วนะตอนนี้ 3,967 คนจาก76จังหวัดทั่วประเทศไทยค่ะน้องลูกแล้วจะเอาออกจะคัดจะอะไรกันยังไงอ่ะเนี่ยครบเลย76จังหวัดมีทุกจังหวัดเลยค่ะน้อยที่สุดคืออำนาจเจริญกับพังงาจังหวัดละ1คนที่เหลือก็ไล่เรียงกันไปนะคะมากที่สุดก็คือสุราษฎร์ธานีนะ242ราย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 โมงเช้าค่ะอรุณสวัสดิ์และขอต้อนรับคุณผู้ฟังที่น่ารักของเราทุกท่านอีกครั้งนะคะในช่วง30 นาทีสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับน้ำหวานและพี่ต้นในเช้านี้ค่ะ
2: ครับผมก่อนที่เราจะไปทักทายคุณผู้ฟังนะครับรู้สึกว่าน้องน้ำหวานมีข่าวดีจะมาเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันใช่ไหมครับในเช้าวันนี้
1: ถูกต้องค่ะสำหรับกิจกรรม CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะขอบอกเลยว่าน่าสนใจเหมือนกับทุกๆครั้งเลยที่เราตั้งใจจัดนะคะจะพาคุณผู้ฟังไปร่วมเจาะลึกข้อมูล11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยค่ะแล้วก็อัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านเลยสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของประเทศไทยนะคะพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริยะ พิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนนะคะสำหรับรุ่น3เราจะเริ่มในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะไปจนถึงธันวาคมสมัครด่วนค่ะเพราะว่าที่นั่งเนี่ยมีจำนวนจำกัดราคาท่านละ 65,000 บาทค่ะติดต่อด่วนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์094-480-3076 และ094-396-6649ที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็นอกจากจะได้ติดตามสาระความรู้ข้อมูลเชิงลึกยังเป็นการเน็ตเวิร์กิ่งชั้นเลิศด้วยได้รู้จักเพื่อนใหม่นะคะเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมเพื่อนร่วมธุรกิจผู้ที่มีความสนใจในตลาดอาเซียนเหมือนกันนะคะติดต่อด่วนเลยค่ะ
2: ใช่ครับสองชื่อของวิทยากรแต่ละคนนี่ก็ตัวตึงทั้งนั้นเลยนะครับแต่ละท่านที่มีความรู้อัดแน่นแล้วก็ท่านก็จะมาอัปเดตข้อมูลใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนรวมทั้งรุ่นพี่รุ่น1รุ่น2นะครับก็จะแวะเวียนมาเอนจอยกับสมาชิกแล้วก็นักศึกษารุ่นใหม่ด้วยนะครับไปทักทายคุณผู้ฟังที่ทักเรามาจากทาง Facebook นะครับเห็นคุณสุภชัยมาทักเราเป็นคนแรกเลยนะครับในเช้าวันนี้คุณยุทธพงศ์จากอำเภอเชียงคำพยาวบอกวันนี้23องศาลงไปทางใต้คุณชยุทธบอกว่าสุราษฎร์ธานี23องศาโอ้โหห่างกันตั้งคนละพื้นที่เลยนะฮะแต่ว่าอุณหภูมิเท่ากันคุณเดชเดชานะครับแล้วก็คุณหมูจากอุดรธานีบอกว่าวันนี้ PM 2.5 เป็นสีเหลืองค่ะโอ้ทั้งอุดรนี่ PM 2.5 นี่ค่อนข้างจะแย่นะบ่อยๆเลยทางภูเก็ตนะครับคุณกันธนพักบอก27องศาครับน้องน้ำหวานเห็นท่านใดบ้างครับ
1: มีคุณเกษมนะคะ คุณเกษมดิฉันเพิ่งจะเคยเห็นนะคะมีส่งหัวใจส่งสติ๊กเกอร์ขอบ